0: ของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
1: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
2: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดงานช่างต่างๆทรงอุปถัมภ์ช่างฝีมือเอกไว้ณพระราชวังบวรสถานมงคลอาทิงานเครื่องกระเบื้องเคลือบลายบองและลายเขียนสีเรื่องรามเกียรติ์ที่รู้จักในชื่อเครื่องกระเบื้องเต่ากรมพระราชวังบวรงานฝีมือซึ่งขึ้นชื่ออีกประเภทหนึ่งคือทรงอุปถัมภ์การสร้างหุ่นเล็กขึ้นโรงหนึ่งประกอบด้วยหุ่นจีนใช้แสดงเรื่องเกล็ดพงศาวดารจีนสมัยรัชวงศ์สองเรื่องสวยเหมยงักพร้อมทั้งทรงนิพนธ์บทเล่นเป็นภาษาไทยประกอบและยังทรงสร้างหุ่นเล็กที่เป็นหุ่นไทยใช้แสดงเรื่องรามเกียรติ์หุ่นไทยดังกล่าวมีลักษณะคล้ายหุ่นหลวงแต่มีขนาดเล็กกว่าหุ่นรามเกียรตินี้เคยเคยแสดงถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรในงานสมโภชช้างเผือกหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปรากฏในหนังสือข่าวราชการเมื่อพุทธศักราช2419ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จออกประทับณพระพลาหน้าโรงทอดพระเนตรหุ่นอย่างใหม่ของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ทรงคิดขึ้นใหม่และในราชกิจจานุเบกษาเล่ม5พุทธศักราช2421กล่าวถึงว่าในงานทำบุญวันสมภพในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ครบ71ปีกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจัดหุ่นไปช่วยเพลาหนึ่งหุ่นไทยดังกล่าวจัดแสดงในพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งต่อมาระหว่างพุทธศักราช2536ถึง2540ได้ทำการอนุรักษ์ให้มีสภาพเหมาะสมแก่การจัดแสดงโดยนายจักรพันธ์โปสยกฤตและคณะ

0: วัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งศิวโมกขพิมานอยู่ไหนวะ
2: เจ๊ฮ
1: ะ
2: เจอมั้ยอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างงี้เราจะหาตะลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
1: โอเค
2: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปู

0: ผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่ครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วจูนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเจ้านะ
0: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
1: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
0: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะคร
1: ับ
0: กล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับแล้วพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
1: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
0: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

0: เรื่องรามเกียรติ์ที่แพร่หลายอยู่ทั่วประเทศไทยได้ถูกปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมในแต่ละภาคดังเช่นที่ภาคเหนือเกิดเป็นนิทานพระรามสำนวนต่างๆได้แก่เรื่องพรหมจักรและหอระมาน
1: ออกสั่งให้องคตเป็นลูกพญาภารี
0: พรหมจักรเป็นการนำเรื่องรามเกียรติ์มาปรับรูปแบบเป็นนิทานชาดกขึ้นต้นด้วยการเท้าความย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลกล่าวถึงเหตุการณ์อันมูลเหตุของการนำนิทานมาเทศนาแล้วจึงเริ่มเล่าเรื่องรามเกียรติ์ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองเพียงแต่ว่าเนื้อหาในบางตอนหรือชื่อตัวละครบางตัวได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปบ้างเช่นชื่อพระรามพระลักษณ์เปลี่ยนไปเป็นพรหมจักรและรามจักรรวมทั้งในระหว่างเนินเรื่องก็จะมีการอธิบายเสริมถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาเช่นมีคำอธิบายในตอนที่นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาไปว่าเป็นเพราะชาติก่อนเคยพรากนกคุ้มไปจากพ่อนกชาตินี้จึงต้องพลัดพรากจากพระรามเป็นต้นส่วนนิทานเรื่องหอระมานซึ่งหมายถึงหนุมานทหารเอกของพระรามนั้นก็มีแต่งเติมเนื้อเรื่องเพื่ออธิบายถึงปรากฏการธรรมชาติว่าในตอนพระลักษ์ถูกหอกโมกขศักดิ์หอระมานไปหยุดรถพระอาทิตย์เพื่อถ่วงเวลามิให้สว่างแล้วต้องให้ไก่แก้วไปเชิญพระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าจึงกลายเป็นสาเหตุให้ไก่ต้องขันตอนเช้าทุกวันนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงเรื่องรามเกียรติ์กับชื่อสถานที่ในท้องถิ่นตนโดยเล่าว่าในตอนพระรามยกไพร่พลไปตามลำน้ำขณะเดินทางกลับอโยธยาได้หยุดพักณที่แห่งหนึ่งและให้มีการมหรสพ7วัน7คืนและเรียกสถานที่แห่งนั้นว่านครสวรรค์นับแต่นั้นมา

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตาลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
2: รออยู่ข้างในแล้ว
3: ใช่
2: งั้นไปกัน
1: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตาลองครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีหลานทั้งสอง
1: ครับผม
4: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่ไหมแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
2: จริ งคร
4: ับ โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ 1. เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำนี้สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำนี้ยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย 2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิบดีมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3. เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียรใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค 4. เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
2: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
4: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
2: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
4: ใช่แล้วหลานเอ้ย
1: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
2: JJ ครับ
1: และตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
5: สวัสดี

ขณะที่พระรามพระลักษมณ์ประพาสป่านางอดุลปีศาจญาติของทศกัณฐ์แปลงกายเป็นนางกำนันลวงให้นางสีดาวาดรูปทศกัณฐ์ให้ดูท่านพระรามกลับมาก็หายตัวเข้าสิงในรูปทำให้รูปนั้นลบด้วยวิธีใดก็ไม่ออกนางสีดากลัวพระรามจะเห็นจึงนำรูปไปซ่อนไว้ใต้แท่นบัทมคืนนั้นพระรามเกิดร้อนรนเหมือนมีไฟมาสุมขันลุกขึ้นเห็นนางกำนันก็เกิดคลุ้มคลั่งว่ามาเยาะเย้ยจึงตรงเข้าไล่ฟันนางสีดาให้ไปทูลเชิญพระลักษ์พระลักษ์มาถึงสอบถามแล้วให้ค้นดูพบรูปทศกัณฐ์พระรามทรงคิดว่านางสีดามีใจรักใคร่ทศกัณฐ์สั่งให้พระลักษ์นำนางไปประหารแล้วให้ควักหัวใจนางมาให้ดูพระลักษ์พานางออกนอกเมืองเพื่อประหารยังป่ากาลวาดแต่แล้วกลับบอกให้นางสีดาไปเสียเพราะพระลักษ์เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของนางซึ่งได้เคยลุยไฟพิสูจน์มาแล้วทั้งยังสงสารหลานในครรภ์นางสีดาด้วยนางสีดาเห็นว่าถ้าพระลักษ์ไม่มีหัวใจไปถวายจะได้รับโทษและตัวเองก็ยินดีตายเพื่อพิสูจน์ความสัตย์สุจริตจึงพูดว่าหากทำเช่นนั้นคนทั่วไปจะเข้าใจว่าพระลักษ์มากับนางตามลำพังอาจมีการไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นจึงปล่อยไปพระลักษ์ได้ฟังจึงจำใจประหารนางสีดาด้วยความสัตย์ของนางสีดาและบุญของพระโอรสพระขันกลับกลายเป็นมาลัยคล้องนางพระลักษ์เข้าใจว่านางตายก็เสียใจจนสลบพระลักษ์ปล่อยนางสีดาไปพระอินทร์สงสารบันดาลให้มีเนื้อทรายตายอยู่พระลักษ์จึงแหวะเอาดวงใจไปถวายพระรามพระรามบริพาทว่านางสีดาไม่ซื่อหัวใจจึงจะมีรูปรักษ์ราวของสัตว์เดรัจฉานพระอินทร์แปลงกายเป็นควายป่านำทางนางสีดาไปยังอาสมของพระวัชรมฤคฤาษีนางเล่าความให้พระฤาษีฟังท่านจึงเนรมิตกุฏิให้นางอาศัยอยู่ณที่นั้น

พระรามมีบัญชาให้องคตซึ่งเป็นลูกมนโทกับพญาพาลีเป็นทูตไปทูลสารแก่ทศกัณฐ์ครั้นองคตถือสารมาถึงเมืองลงกาทหารยักษ์ที่ทำหน้าที่รักษาประตูไม่ยอมให้เข้าเมืององคตจึงแผลงฤทธิ์นิมิตกายใหญ่โตแล้วใช้มือบังแสงพระอาทิตย์ทำให้ลงกามืดไปทั้งเมืองฝ่ายทศกัณฐ์เมื่อทราบว่าองคตมาก็ตกใจทั้งเกรงว่าจะเกิดอัปยศอดสูในหมู่ขุนนางจึงเร่งให้มนโทจัดนางพนักงานและเครื่องเสวยอย่างดีไปเลี้ยงต้อนรับแต่องคตไม่สนใจทั้งชักพระขันออกกวาดแกว่งจนนางพนักงานพากันหนีเข้าเมืองปิดประตูลงกลอนกันวุ่นวายองคตยิ่งรู้สึกโมโหที่รออยู่นานแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดเปิดประตูรับจึงแผลงฤทธิ์ที่ประตูเมืองลงกาพังทลายลงแล้วก็บุกทยานเข้าไปยังท้องพระโรงทำม้วนหางต่างอาจให้สูงเทียมเท่าพญายักษ์และมิยอมไหว้ทศกัณฐ์เสร็จแล้วจึงกล่าววาจาดูกรพญายักษ์ศรีตัวเราเป็นทูตพระจักรีผู้โมลีโลกสถาวรหลังจากทศกัณฐ์

0: ได้ฟังความที่องคตอ่านสารของพระรามแล้วก็เจรจาตอบโต้กับองคตจนตนเองโกรธมากถึงขั้นสั่งให้สี่เสนาให้จับองคตมาผ่าปากลากลิ้นแล้วตัดมือตัดหัวเสียประจานเสียในฐานะที่มาบังอาจดูหมิ่นแต่เสนาทั้งสี่สู้องคตไม่ได้กลับเป็นฝ่ายถูกองคตฆ่าครั้นองคตจะเข้าไปตัดเสียรทศกัณฐ์ก็เกรงว่าจะทำเกินคำสั่งจึงหอกกลับมากราบทูลรายงานถึงเรื่องทั้งหมดให้พระรามทรงทราบ
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
4: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมในไหนเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเรา

0: วันนะโควิดกันเลยดีกว่าครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
3: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววัง

0: ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
1: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
1: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างแล้วก็คือกะปิทอดชัยโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
0: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
1: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
1: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นๆลูก
2: ผมจะรอครับ
1: เออ อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
0: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
1: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
0: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
1: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
0: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่แน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่ yeah, แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหรออ
4: ืมใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะ ข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เอง
6: เจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นเน้นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
6: ขอโทษข
3: ้
6: าแค
3: ่
6: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
4: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
2: เอ๊ะลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
4: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
7: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได้
4: ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
4: ถูกต้องแล้ว
2: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีที่จะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
4: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอบเอาข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
3: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้อร่อยมากเลยข้าเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
2: ช่วย
3: ไอ
0: ้เฮ้ยเข็มทอง
2: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
0: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
2: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
8: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิเภกเมื่อถูกขับออกจากพระนครลงกาเดินทางพ้นเมืองแล้วก็พิเคราะห์ดวงชะตาของตนก็รู้ว่าจะมีผู้อุปถัมภ์สำคัญอยู่ทางตะวันออกจึงเหาะข้ามมหาสมุทรมุ่งไปยังเขาคันธกาลานินเอกเห็นยักษ์พิเภกเดินร้องไห้มาตามทางจึงคุมตัวไปถวายพระรามพิเภกเล่าความเป็นมาที่ถูกทศกัณฐ์ไล่ออกจากเมืองและขออยู่เป็นข้ารับใช้พระรามให้กระทำสัตย์สาบานโดยให้ดื่มน้ำชุบพระแสงสอนจากนั้นพิเภกและสุครีพต่างตั้งสัตย์สาบานว่าจะเป็นสหายรักกันตลอดไปครั้นพระรามทรงสอบถามพิเภกถึงพลานุภาพของทหารของทั้งสองฝ่ายว่าหากจะยกพลเข้าต่อสู้กันแล้วจะหักด้วยกำลังได้หรือไม่พญาพิเภกจึงทูลเรื่องกำลังทหารเมืองลงกาให้ทรงทราบแต่ตนยังไม่เคยเห็นฤทธิ์เดชของเหล่าทหารวานรมาก่อนพระรามจึงสั่งให้สุครีพยกกองกำลังไปยังริมมหาสมุทรแสดงฤทธิ์ต่างๆให้พิเภกชมบ้างช้อนเอาเขาจักรวาลเหาะทะยานขึ้นจากเวหาบ้างทำเปรี้ยงๆดังเสียงฟ้าฝนตกลงมาอึมอ่นบ้างง้างเอาเขามาทิ้งกันศิลานั้นกระจายทุกแห่งหนเป็นประกายพรายพื้นพโยมบนมืดมนกึกก้องทาตรีทศกัณฐ์กำลังว่าราชการอยู่ได้ยินเสียงดังกึกก้องและมีก้อนหินลอยตกลงมาเกลื่อนกลาดก็ประหลาดใจจึงสั่งให้สุการสารแปลงกายเป็นเหยี่ยวบินข้ามมหาสมุทรไปยังเขาคันธกาลาเหยี่ยวสุการสารถูกก้อนหินกระเด็นใส่บาดเจ็บตกลงมาจึงแปลงกายเป็นลิงป่าปะปนในกองทหารพิเภกทูลให้พระรามทราบว่ามียักษ์ปลอมมาหนุมานจึงนิรมิตกายสูงใหญ่จับทหารตรวจและจับสุการสารได้แล้วลงโทษก่อนปล่อยตัวไป
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พระรามมีบัญชาให้องคตซึ่งเป็นลูกมนโทกับพญาพาลีเป็นทูตไปทูลสารแก่ทศกัณฐ์ครั้นองคตถือสารมาถึงเมืองลงกาทหารยักษ์ที่ทำหน้าที่รักษาประตูไม่ยอมให้เข้าเมืององคตจึงแผลงฤทธิ์นิมิตกายใหญ่โตแล้วใช้มือบังแสงพระอาทิตย์ทำให้ลงกามืดไปทั้งเมืองฝ่ายทศกัณฐ์เมื่อทราบว่าองคตมาก็ตกใจทั้งเกรงว่าจะเกิดอัปยศอดสูในหมู่ขุนนางจึงเร่งให้มนโทจัดนางพนักงานและเครื่องเสวยอย่างดีไปเลี้ยงต้อนรับแต่องคตไม่สนใจทั้งชักพระขันออกกวาดแกว่งจนนางพนักงานพากันหนีเข้าเมืองปิดประตูลงกลอนกันวุ่นวายองคตยิ่งรู้สึกโมโหที่รออยู่นานแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดเปิดประตูรับจึงแผลงฤทธิ์ที่ประตูเมืองลงกาพังทลายลงแล้วก็บุกทยานเข้าไปยังท้องพระโรงทำม้วนหางต่างอาจให้สูงเทียมเท่าพญายักษ์และมิยอมไหว้ทศกัณฐ์เสร็จแล้วจึงกล่าววาจาดูกรพญายักษ์สีตัวเราเป็นทูตพระจักรีผู้โมลีโลกสถาวรหลังจากทศกัณฐ์ได้ฟังความที่องคตอ่านสารของพระรามแล้วก็เจรจาตอบโต้กับองคตจนตนเองโกรธมากถึงขั้นสั่งให้สี่เสนาให้จับองคตมาผ่าปากลากลิ้นแล้วตัดมือตัดหัวเสียบประจานเสียในฐานะที่มาบังอาจดูหมิ่นแต่เสนาทั้งสี่สู้องคตไม่ได้กลับเป็นฝ่ายถูกองคตฆ่าครั้นองคตจะเข้าไปตัดเสียนทศกัณฐ์ก็เกรงว่าจะทำเกินคำสั่งจึงหอกกลับมากราบทูลรายงานถึงเรื่องทั้งหมดให้พระรามทรงทราบ
1: สวัสดีครับศาสนสถานทรงจตุรมุขที่ตั้งโดดเดี่ยวบริเวณเชิงสะพานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครในครั้งก่อนเคยเป็นพระเขตพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีนามว่าวัดบวรสถานสถาวาสปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงอาคารพระอุโบสถและอาจขาดหายไปจากความรู้จักความทรงจำของผู้คนร่วมสมัย
2: ในอดีตอาณาบริเวณที่ตั้งวัดบวรสถานสถาวาสครั้งรัชกาลที่1สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงอุทิศเป็นวัดหลวงชีที่จำศีลภาวนาของนักชีนักนางแม้นผู้เป็นมารดาของนักองค์อีและนักองค์เผาพระสนมเอกซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาพร้อมบริวารถึงสมัยรัชกาลที่2วัดหลวงชีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงโปรดให้ทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายเหมือนที่มีในพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสนทรงพระราชศรัทธายกสวนกระต่ายสร้างเป็นวัดในพระราชวังเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระอารามแห่งนี้จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดพระแก้ววังหน้าในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานเป็นประธานพระอุโบสถจึงโปรดให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงระหว่างช่องประตูหน้าต่างผนังตอนบนเขียนเรื่องพุทธประวัติพระพุทธเจ้า28พระองค์บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพเทพเจ้าเป็นทวารบาลผู้พิทักษ์แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนจึงมิได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงมา

0: มาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเมยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญา
6: เรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอสมอออกจากปากอ่าวสยาม
7: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
8: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
7: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
8: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
7: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งบางข้าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกเนี่ย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าไปแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัย
11: ครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอก ก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอ

0: ความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้พวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
4: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
5: ขอทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาๆรีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
4: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 นาทีเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
1: อะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 นาทีโอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขอนี่โอ๊ยปวดหัวอ้าย
0: ังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
1: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันเลยทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
1: จากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
1: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
1: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ

สัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะครับโดยทศนิยมเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้แล้วก็จึงนำมาคูณกันนั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้เราก็ยังคงเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมทศนิยมครับแต่จะเป็นการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์นะครับระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าโจทย์วันนี้ครูยกตัวอย่างโจทย์อะไรมา

0: นักเรียนนะครับแล้วเรามีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนี้นั่นเองนะครับก็คืออยู่ในเรื่องของการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งโดยวันนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนได้ลองสังเกตด้วยนะครับว่าเมื่อเราคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งนั้นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูให้นักเรียนลองได้ตอบคำถามดูถูกต้องไหมครับนักเรียนตอบครูบอกว่ายังไงนะครับกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่นักเรียนตอบนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนก่อนนักเรียนจำได้ไหมครับการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนสามารถทำได้โดยถ้าทศนิยม1ตำแหน่งเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ10แล้วถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งล่ะครับส่วน100 3ตำแหน่งก็เป็นส่วน 1,000 นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับที่ครูยกให้นักเรียนมีข้อที่1ครับเป็น 0.02 0.02 เขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมครับ
1: ได้
0: เป็นเก่งมากครับนักเรียนตอบครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางบอกว่าเศษ2ส่วน100นั่นเองแล้วข้อที่2นะครับขอตัวแทนไม่เป็นตัวแทนดีกว่าคุณครูสุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่1ได้มั้ยครับกลุ่มที่1ตอบคุณครูหน่อยว่า 0.53 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับกลุ่มที่1ตอบได้เลยครับ
2: เศษ53ส่วน100ครับ
0: เศษ53ส่วน100เพื่อนๆครับกลุ่มที่1ตอบถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยนะครับใช่แล้วนะครับได้เป็นเศษ53ส่วน100ต่อไปครับข้อที่3ขอเป็นกลุ่ม3นะครับกลุ่ม3ก่อนแล้วเดี๋ยวข้อสุดท้ายเป็นกลุ่มที่4นะครับว่ากลุ่มที่4ก็ยกมือเช่นเดียวกันกลุ่มที่3ครับ 1.03 สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมครับได้อ่านได้เป็นเท่าไหร่กลุ่มที่3ตอบได้เลยครับ
3: เศษ103ส่วน100ครับ
0: เศษ103ส่วน100ถูกต้องไหมเอ่ย
4: ถ
0: ู
4: กต
0: ้
4: อง
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่4 2.18 เมื่อสักครู่นี้ครูบอกไว้ว่าเป็นกลุ่มที่อะไรครับกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4เดี๋ยวจะให้ตอบคำถามนะครับ 2.18 สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ตอบได้เลยครับ
3: เศษ218ส่วน100
0: เศษ218ส่วน100เก่งมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยโอ้โหแสดงว่านักเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเนี่ยเข้าใจแล้วนะครับว่าสามารถเขียนทศนิยมเนี่ยในรูปของเศษส่วนได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการหาผลคูณของเศษส่วนคูณด้วยเศษส่วนจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เรียนกันไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราได้ทบทวนกันไปแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงนี้จะมาทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยทบทวนนะครับเศษ8ส่วน100คูณเศษ12ส่วน10เอ๋นักเรียนครับอยู่ในเรื่องอะไรนะครับที่เราเคยได้เรียนมาการคูณการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองนะครับมีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูได้ไหมครับเก่งมากครับนักเรียนตอบคุณครูบอกว่านำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับตัวเศษนำมาคูณกันก็คือนำ8ไปคูณกับ
4: 12
0: นะครับส่วน100คูณกับ10นี่แบบนี้เลยนะครับต่อไปครับ8คูณ12มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
4: 96
0: นะครับได้เป็นเศษ96ส่วน100คูณ10มีค่าเท่ากับ
4: 1,000
0: ได้เป็นเศษ96ส่วน1,000คุณครู

0: ถามนักเรียนนิดนึงครับเศษ96ส่วน 1,000 นักเรียนสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งถามนักเรียนเลยต้นทางและปลายทางบอกครูครับว่าเศษ96ส่วน 100เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 0.096
0: เก่งมากครับได้เป็น0.096ในวันนี้ครูบอกนักเรียนเลยนะครับว่านักเรียนนำความรู้ตรงนี้สามารถนำไปใช้นะครับในการแก้โจทย์ในวันนี้ที่ครูได้มอบหมายให้นักเรียนได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกสักหนึ่งตัวอย่างเศษ35ส่วน10คูณเศษ9ส่วน100บ้างนักเรียนคิดว่าวิธีการทำคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ไหมครับคล้ายๆกันเลยถูกต้องไหมครับเราก็นำตัวอะไรเอ่ยตัวเศษไปคูณกับตัว
1: เศ
0: ษแล้วก็ตัวส่วนคูณกับตัวส่วนตัวเศษคือนำจำนวนอะไรมาคูณกันครับ30เท่าไหร่เอ่ย35คูณ9ส่วนอะไรเอ่ย
1: ส
0: ่วน10คูณ100ส่วน10คูณ100ครับ35คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไรเอ่ย
1: 315
0: ตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะยกมา9คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 45
0: 45ใส่5ในหลักหน่วยใช่ไหมครับแล้วก็ทศ4ในหลัก10 9คูณ3ในหลัก10 9คูณ30มีค่าเท่ากับ
1: 27
0: นะครับบวกกับที่ทดไว้เป็น
1: บวกกันเป็น
0: 31นะครับนี่แบบนี้เราได้เป็นเท่าไหร่ครับ315ส่วนเท่าไหร่เอ่ยส่วน 1,000 นะครับเศษ315ส่วน 1,000 นักเรียนสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้ว่าอย่างไรครับ
1: 0.315
0: เก่งมากครับ 0.315 นั่นเองนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนักเรียนนะครับก็จะต้องหาผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งโดยใช้ความรู้ที่เราได้ทบทวนไปนี่แหละก็คือใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนพร้อมให้เห็นนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในวันนี้กันนะครับที่ครูได้ยกมาให้นักเรียนก่อนเลยก็คือ 4.5 คูณ 0.05 ครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับช่วยคุณครูหาผลคูณของข้อนี้นิดนึงนักเรียนคิดว่าถ้าเราใช้ความรู้ที่เราได้ทบทวนกันไปเมื่อต้นชั่วโมงมาแก้โจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดว่าทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: นักเรียนคิดว่าขั้นที่1คุณครูควรจะทำยังไง
1: เป
0: ลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนยัง 4.5 เขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมครับ
1: ได้
0: เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ
0: 45ส่วน10นะครับ 0.05 ก็เขียนในรูปของเศษส่วนได้แล้วก็จึงนำมาคูณกันนั่นเองนะครับทีนี้ถามนักเรียนคิดว่ามีวิธีการหาผลคูณได้อย่างไรครับสำหรับข้อนี้ก็คือใช้อะไรเอ่ยความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนเนื่องจากทศนิยมสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ถูกต้องไหมครับเศษส่วนได้นั่นเองนี่เห็นไหมครับเราจะเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนแล้วหาผลคูณเขียน 4.5 ในรูปเศษส่วนได้อย่างไรนะครับที่ครูได้ถามนักเรียนไป
1: เป็น45เศษ
0: 45เศษ45ส่วน10ครับแล้ว 0.05 นะครับเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรเอ่ย
1: เป็นเศษ5ส่วน100
0: เป็นเศษ5ส่วน100ครับต่อไปครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนนะครับทศนิยมให้เป็นเศษส่วนแล้วก็นำมาคูณกันดู 4.5 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ45ส่วน10แล้วก็0.05

0: สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ5ส่วน100นะครับเฮ้ท่านนักเรียนมาเจอแบบนี้แล้วจะอยู่ในเรื่องอะไรเลยครับ
1: การค
0: ู
1: ณเศษส
0: ่
1: วน
0: ด้วยเศษส่วนนั่นเองนะครับซึ่งมีวิธีการทำอย่างไรเรานำตัวเศษคูณกับตัวเศษก็คือ45คูณ5แล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนนำ10ไปคูณกับ100นะครับทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องหาต่อไปนักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องหาว่าอะไรเอ่ยสี่สิบห้าคูณห้ามีค่าเท่ากับเท่าใดถูกต้องไหมครับนักเรียนช่วยคูณหน่อยครับ45คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าใดเอ่ย
1: 225
0: เก่งมากครับนักเรียนบอกคุณครูบอกว่า225ส่วน10คูณ100มีค่าเท่ากับ
1: 1000
0: เท่ากับ 1,000 นะครับ 1,000 ดังนั้นเศษ225ส่วน 1,000 สามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยนั่นถูกต้องแล้วนะครับเมื่อเรียนตอบครูบอกว่า 0.225 ดังนั้น 4.5 คูณ 0.05 มีค่าเท่ากับ 0.225 เอ๊ะนักเรียนสังเกตนิดนึงครับนักเรียนต้นทางและปลายทางทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งสังเกตผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3ตำแหน
0: ่งเห็นไหมครับสังเกตนะครับได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งทีนี้คุณครูขออีกหนึ่งรอบได้ไหมครับนักเรียนช่วยครูสรุปนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งโดยใช้วิธีที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะครับขั้นที่1นักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำอย่างไรก่อนครับ
1: เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วน
0: ถูกต้องแล้วนะครับเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนขั้นที่2ทำอย่างไรครับ
1: นำตัวเศษมาคูณตัวเศษตัวส่วนส่วนตัวส่วน
0: ก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับก็คือนำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนไปคูณกับตัวส่วนเมื่อคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้คำตอบออกมาอยู่ในรูปของเศษส่วนนักเรียนก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของอะไรครับของทศนิยมนั่นเองเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของทศนิยมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งนะครับ 4.5 คูณ 0.05 เท่ากับ 0.225 สังเกตจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันผลคูณที่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอย่างที่เราได้ตอบกันไปได้ว่าอย่างไรครับทศนิยมกี่ตำแหน่งนะ
1: หน
0: ึ่
1: งตำแหน
0: ่งเมื่อนำไปคูณกับทศนิยม
1: 2
0: ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้เป็น
1: ทศน
0: ิ
1: ยม
0: 3ตำแหน่งนั่นเองเก่งมากเลยนะครับการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งผลคูณเป็นทศนิยม3ตำแหน่งทีนี้เดี๋ยวเราลองมาหาผลคูณของ 3.12 คูณ 0.9 โดยเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนแล้วก็นำมาคูณกันดีไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองคิดโจทย์ข้อนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนก็ช่วยครูตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยทีนี้ 3.12 คูณ 0.9 นักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับขั้นที่1คุณครูควรทำอย่างไรครับเก่งมากครับนักเรียนบอกว่าเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่าง 3.12 เขียนในรูปเศษส่วนได้ว่าอย่างไรครับ
1: 312
0: 312ส่วน100แล้ว 0.9 ล่ะครับ
1: เศษ
0: 9ส่วน10ครับเก่งมากเลยครับต่อไปนักเรียนคิดว่าคุณครูต้องทำอย่างไรครับนำตัวเศษมาคูณกันถูกต้องไหมครับแล้วก็นำตัวส่วนมาคูณกันก็คือ312คูณ9ส่วน100คูณ10ครับทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องไปหาคำนวณมาก็คือ312คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนหามาเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เร
0: ียบร้อยแล้ว312คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2,808 นะครับได้เป็นเศษ 2,808 ส่วน 1,000 เศษ 2,108 ส่วน 1,000 สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: ว่าอย่างไรเอ่ย
1: 2.808
0: นั่นเองดังนั้นนะครับ 3.12 คูณ 0.9 จึงมีค่าเท่ากับ 2.808 ครับนี่ทีนี้นะครับให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณและสังเกตผลคูณที่ได้นี่นะครับนักเรียนลองใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมานะครับนักเรียนครับนิดนึงครับคุณครูถามนักเรียนว่าอย่าง45คูณ 0.5 เราใช้การละจุดทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหม
1: ได
0: ้ได้หรือถ้านักเรียนจะลองคำนวณโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามดูแล้วก็สังเกตตำแหน่งของจุดทศนิยมว่ามีข้อสังเกตได้ว่าอย่างไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองทำก่อนดีไหมครับดีนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนลองลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ถามนักเรียนต้นทางนักเรียนบอกคุณครูบอกว่าแค่ลองคำนวณข้อที่1ถูกต้องไหมครับสำหรับข้อต่อๆไปเนี่ยก็สามารถดูจากข้อที่1แล้วก็ตอบได้แล้วนะครับก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งแล้วก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากข้อที่1ไปพร้อมๆกันก่อนนะครับนักเรียนครับอย่าง45คูณ 0.5 มีใครได้ใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาไหมวันนี้เยอะเลยนะครับเก่งมากเลยนักเรียนบอกว่าอย่างข้อที่1เนี่ยขอใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับทศนิยมก่อนนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนใช่ไหมครับก็คือสามารถเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนได้นั่นเองทีนี้อย่าง45คูณ 0.5 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีค่าเท่ากับ22
0: นักเรียนตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 22.5
0: นั่นเองนะครับซึ่งจำนวนนับคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งมีค่าเท่ากับทศนิยม1ตำแหน่งต่อไปครับ45คูณ 0.05 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย

0: 2.25 นะครับนักเรียนอาจจะสังเกตจากข้อที่1ก็ได้แล้วก็มาดูข้อที่2เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับถูกต้องไหมครับเราก็เป็นไงครับนํา45ไปคูณกับ 0.05 ซึ่งได้คำตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งหรือถ้านักเรียนสังเกตจากข้อที่1นักเรียนก็สังเกตดูว่าข้อที่1เป็นทศนิยม1ตำแหน่งข้อที่2ก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นจุดจะไปอยู่หลังเลข2ตัวแรกนะครับต่อไปครับ45คูณ 0.005 แล้วครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย0.225เนื่องจากเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยม3ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับแล้ว 4.5 คูณ 0.5 นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 2.25
0: แล้วข้อสุดท้ายครับ 0.45 คูณ 0.5 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.225 นั่นเองเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับสังเกตผลคูณที่ได้ทศนิยม1ตำแหน่งคูณจำนวนนับผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งครับทศนิยม3ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งและสุดท้ายที่เราเรียนวันนี้ครับทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองถ้าสมมุติว่าถามนอกเหนือจากนี้ได้ไหมถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนไปเจอทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งอันนี้นอกเหนือจากที่เราเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง4ตำแหน่งถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับทศนิยม3ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง5ตำแหน่งอ่ะเก่งมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ตัวอย่างอีก1ข้อนะครับที่ครูจะให้นักเรียนได้ลองทำวันนี้ฝึกทำไปเยอะๆเพราะว่าการบ้านของเราเนี่ยถ้านักเรียนได้ฝึกโจทย์ทำโจทย์ในวันนี้ให้เยอะเนี่ยคิดว่าการบ้านก็คงจะทำได้อย่างแน่นอนนะครับจะให้นักเรียนได้ลองหาผลคูณของ 1.6 คูณ 0.04 กับ 0.04 คูณ 1.6 โดยหาผลคูณนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองนักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมครับข้อนี
1: ้
0: ทำได้นะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองลงมือทำโจทย์แล้วก็สามารถทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้มาเริ่มจากโจทย์ข้อที่1ก่อนนะครับทางซ้ายมือก็คือ 1.6 คูณ 0.04 นักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรครับสำหรับข้อนี้เปลี่ยนอะไรเอ่ย
1: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วน
0: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับ 1.6 เขียนให้เป็นเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย46ส่วน10แล้ว 0.04 ล่ะครับ
1: เศษ4ส่วน100
0: นำมาคูณกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 64ส่วน 1,000
0: แล้วเศษ64ส่วน 1,000สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้เป็น
1: 0.064
0: ใครถูกต้องมั้งครับไหนยกมือหน่อยเร็วๆอ้าวโหถูกแทบจะทุกคนเลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข้อกันนะครับสรุปข้อนี้ก่อนดังนั้น 1.6 คูณ 0.04 มีค่าเท่ากับ 0.064 แล้ว 0.04 คูณ 1.6 เลยครับเริ่มทำจากอะไรก่อนครับเปลี่ยนเปลี่ยนทศนิยมในรูปเศษส่วนเหมือนเดิม 0.04 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น
1: เศษ 4 ส่วน 100
0: เก่งมากครับเศษ4ส่วน100แล้ว 1.6 แล้วครับ
1: เศษ16 ส่วน 10
0: หลังจากนั้นนำมา
1: คูณกัน
0: นำมาคูณกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ64 ส่วน 1,000
0: ครับแล้วเศษ64 ส่วน 1,000เขียนในรูปทศนิยมได้เป็น
1: 0.064
0: ดังนั้น 0.04 คูณ 1.6 มีค่าเท่ากับ 0.064 นักเรียนเห็นอะไรบ้างครับสำหรับโจทย์2ข้อนี้การคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่ง
2: นักเรียนจะเห็นว่า 1.6 คูณ 0.04และ 0.04 คูณ 1.6 เมื่อสลับที่กันผลคูณจะเท่ากันกล่าวได้ว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่ดังนั้น 1.6 คูณ 0.04 จึงมีค่าเท่ากับ 0.04 คูณ 1.6 1.6 คูณ 0.4 จึงมีค่าเท่ากับ 0.4 คูณ 1.6
0: ต่อไปครับจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติบ้างนักเรียนแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟนะครับแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยหาผลคูณของ 10.08 คูณ 1.5 นั่นเองครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนจดโจทย์ลงไปแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมกันคุณครูอาจจะซุ่มนึกออกมาเฉลยด้วยนะครับก็ขอให้นักเรียนเตรียมตัวในการนำเสนอโจทย์ข้อนี้ด้วยลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือคุณครูมอบหมายให้นักเรียนได้ไปทำโจทย์ข้อนี้นะครับ 10.08 คูณ 1.5 ตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้คำตอบหรือยังครับ
1: ได
0: ้แล้วขั้นที่1นักเรียนทำอย่างไรนะครับเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีการทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนอื่นขอตัวแทน1คนครับเป็นใครดีเป็นอภิสรานะครับยกมือก่อนในกลุ่มที่3อภิสราออกมาเฉลยโจทย์ข้อนี้ให้กับเพื่อนๆหน่อยครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ถามอภิสราก่อนว่าอภิสราเริ่มทำจากอะไรก่อนครับขั้นที่1
2: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะ
0: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วน 10.08 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 1,800 เศษ 1,800 ส่วน100ค่ะ
0: เศษ 1,800 ส่วน100แล้ว 1.5 ล่ะครับ
2: เศษ15ส่วน10ค่ะ
0: เศษ15ส่วน10นั่นเองทีนี้ขั้นต่อไปอภิสราทำอย่างไรครับ
2: นำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับแล้ว 1,800 คูณ15มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
2: 15,120 ค่ะ
0: 15,120 ส่วนเท่าไหร่ครับ
2: 1,000 ค่ะ
0: ส่วน 1,000 แล้วเศษ15,120 ส่วน 1,000 เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 15.120 ค่ะ
0: 15.120 นั่นเองนะครับ 15.120 ดังนั้น 15.120 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องประมือดังๆให้อภิสราด้วยนะครับเก่งมากๆเลยหวังว่านักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางที่เหลือก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับหากนักเรียนผิดพลาดก็สามารถแก้ไขตามไปได้เลยครับทีนี้ในแบบฝึกหัดที่ 2.14 คุณครูขอฝากให้เรียนทำเป็นการบ้านได้ไหมครับ
1: ได้
0: นะครับ

0: ครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับวันนี้นักเรียนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับนักเรียนบอกคุณครูหน่อยครับนักเรียนมีวิธีการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งอย่างไรครับ
1: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วน
0: เปลี่ยนทศนิยมในรูปของเศษส่วนแล้วทำยังไงต่อ
1: นำมาคูณกัน
0: แล้วนำมาคูณกันโดยใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับแล้วจากข้อสังเกตที่ได้ทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าหาผลคูณได้โดยเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนแล้วใช้ความรู้เรื่องการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนครับแล้วก็ทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณกันบ้างนะครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.15 สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกัน

0: ว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
1: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
0: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
2: เย้ๆๆพวกเราทำได
0: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
1: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆรู้จักหนอนกันไหมคะหนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวหนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปเจ้าหนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดหนวดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็กๆน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอได้หนวดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนน้อยของเรากันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมละ2ขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

ตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะ

ในวงกลมวงที่4น้องๆลองเอาสีฟ้าอ่อนมาระบายดูนะคะคราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกอะค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

สุดท้ายน้องลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารักได้

0: ัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนท่านนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนค่ะนะคะไปเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปสีดอกต่างสร้างรายได้ใช่เกี่ยวกับพืชใช่ไหมใช่ไหมคะเอาละค่ะลักษณะต่างๆของพืชเกิดขึ้นได้อย่างไรคะลักษณะต่างๆของพืชเกิดขึ้นได้อย่างไรเอ่ย
2: การผสมพันธุ์ของพ
0: ื
2: ช
0: การผสมพันธุ์ของอะไรนะ
2: ต
0: ้นพ่อและต้นแม่นะคะเมื่อต้นพ่อต้นแม่ผสมพันธุ์แล้วเกิดอะไรต่อมาคะ
2: ม
0: ี
2: ต
0: ้
2: นล
0: ู
2: ก
0: และต้นลูกมีลักษณะที่เป็นอย่างไร
2: คล้ายก
0: ับ
2: พ่อและแม
0: ่นะคะเอาละค่ะตรงนี้นะคะเหมือนที่เรียนตอบเลยนะคะลักษณะต่างๆแล้วก็ได้มาจากต้นพ่อต้นแม่นะคะซึ่งต้นพ่อต้นแม่นั้นจะมีการสืบพันธุ์โดยเรนูของเกสรเพศผู้นะคะไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียนะคะก็จะเกิดการผสมพันธุ์และหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อคะเมื่อผสมพันธุ์แล้วก็จะได้เมล็ดใช่ไหมคะเมื่อนำเมล็ดไปปลูกก็เป็นยังไงคะก็ได้ต้นลูกออกมาที่มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่นะคะเอาละค่ะตรงนี้ค่ะว่าแต่ว่าเราสามารถช่วยผสมพันธุ์พืชได้หรือไม่ช่วยได้ไหม
2: ได้
0: ช่วยยังไงอ่ะ
2: การนำเกสรเพศผู้ไป
0: ส่วนไหนของเกสรเพศผู้คะนำเรนูของเกสรเพศผู้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราจะเอาอะไรเอาผู้กันเอาผู้กันไปทำอะไรนะคะไปแตะบริเวณไหนนะเรนูของเกสรเพศผู้นะคะก็ไปทำอะไรต่อ

0: ะลงบนยอดเกสรเพศเมียแล้วก็รอผสมพันธุ์ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ได้เมล็ดนำเมล็ดไปปลูกก็ได้พืชต้นใหม่มานั่นเองนอกจากใช้ผู้กันช่วยในการผสมพันธุ์พืชแล้วมีอะไรช่วยได้อีกอ่ะนักเรียนจะอะไรช่วยได้อีกครั้งที่แล้วนักเรียนเขียนไว้ยังไงใช่อะไรคะไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันได้ไหมไม้จิ้มฟันได้ไหมก็ได้อยู่นะสำลีอะคะได้นะคะไม้จิ้มฟันแต่ไม้จิ้มฟันจะแหลมเล็กไปหรือเปล่านะก็ไม่รู้แล้วก็ต้องทดลองดูนะคะเอาละค่ะวันนี้เราอยู่ในเรายังอยู่ในกิจกรรมนะคะสีดอกต่างสร้างรายได้นะคะซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะอธิบายวิธีการที่มีความเป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ลงความเห็นจากข้อมูลค่ะนะคะเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการอันนี้ก็เป็นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะการลงความเห็นจากข้อมูลแล้ววันนี้นักเรียนจะต้องพูดโน้มน้าวค่ะพูดโน้มน้าวผู้อื่นคล้อยตามในวิธีการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการได้อย่างมีเหตุผลแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีอคตินั่นเองโดยไม่มีอคติเป็นอย่างไรคะโดยไม่ลำเอียงนะคะโดยไม่ลำเอียงนั่นเองเช่นเราไม่ชอบเพื่อนกลุ่มนี้ดังนั้นเราจะไม่รับฟังเพื่อนกลุ่มนี้อภิปรายหรืออธิบายได้หรือไม่คะไม่ได้เพราะนั้นเราต้องรับฟังเพื่อนอย่างมีเหตุผลแล้วก็ไม่ใช้อคตินะคะในการรับฟังเพื่อนในตอนที่เพื่อนนั้นนำเสนองานนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมของเราจะอยู่ในหน้าที่83ค่ะวันนี้มีแค่กี่ข้อคะ
1: 1 ข้อ
0: คือข้อที่4นะคะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมใบงานหน้า83ได้เลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางหรือจะอ่านที่หน้าจอคุณครูก็ได้นะคะข้อที่4นะคะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะอ่านในใจ

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอ๊เราต้องทำอะไรคะนักเรียนจะต้องนำเสนอใช่ไหมนำเสนอผลอะไรเอ่ยนำเสนอผลการปรับปรุงวิธีการใช่ไหมคะหรือออกแบบวิธีการที่กลุ่มของนักเรียนนั้นได้ทำกันไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมพอมาในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนต้องทำอะไรนะคะนำมานำเสนอแล้วนะคะโดยนำเสนออย่างไรเอ่ยใช่แล้วโดยการพูดโน้มน้าวพูดโน้มน้าวให้ใครฟังล่ะคะพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มฟังฟังอย่างเดียวไหมพูดยังไงพูดให้เขาทำไมคะให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามเห็นด้วยนะคะคล้อยตามหรือเห็นด้วยตามที่เรานั้นได้พูดนะคะหรือวิธีการที่ออกแบบวิธีการ

0: ที่เรานั้นได้ช่วยกันคิดมาของกลุ่มของเรานะคะแล้วก็ต้องแสดงอะไรด้วยคะเหตุผลประกอบด้วยนะคะในการนำเสนอหลังจากนั้นเราต้องร่วมกันทำอะไรต่อไป
1: แสดง
0: ความคิดเห็นแสดงไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อพิจารณาเลือกอะไรคะใช่เลือกวิธีการที่เป็นไปได้นะคะที่จะได้ต้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินมานะเพื่อนำเสนอให้กับเด็กในสถานการณ์นั่นเองนะคะดังนั้นแต่ละกลุ่มวิธีการก็น่าจะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมทีนี้เราจะเลือกได้อย่างไรเราก็ต้องฟังเพื่อนทุกกลุ่มเวลาเพื่อนนำเสนอเราจะคุยได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้เราต้องตั้งใจฟังเพื่อนมีมารยาทในการตั้งใจฟังเพื่อนนะคะไม่พูดแทรกเพื่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาคุยกันแสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มด้วยนะคะว่าทำไมคะเราจะคล้อยตามหรือเชื่อเพื่อนกลุ่มไหนโดยมีการพิจารณาตามนี้ค่ะการพิจารณานะคะเลือกวิธีการที่เป็นไปได้นะคะลองดูซิว่าเพื่อนกลุ่มนั้นที่เขานำเสนอมีเหตุผลไหมมีเหตุผลประกอบหรือเปล่านะคะมีข้อมูลมาประกอบการอธิบายไหมแล้วก็วิธีการที่เพื่อนนั้นนำเสนอเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนหรือเปล่าพูดกลับไปกลับมาไหมพูดแล้วคือฟังง่ายเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนเราก็ไม่ได้ฟังแค่กลุ่มเราอย่างเดียวเนาะเราต้องฟังกลุ่มใครคะกลุ่มเพื่อนแล้วนำมาทำไมนะพิจารณาว่าเราจะเลือกแนวทางไหนดีเพื่อนำเสนอกับเด็กที่อยู่ในสถานการณ์เป็นคำตอบนะคะกิจกรรมวันนี้ยากไหมคะไม่ยากแค่เพียงเรียนนั้นต้องเตรียมตัวใช่ไหมคะที่จะพูดโน้มน้าวนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมมาแล้วอยู่ในหน้าที่86นักเรียนสามารถเปิดทบทวนได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานะคะให้เวลานักเรียนทบทวนซึ่งกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราทำไปนะคะก็คือแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมวิธีการหรือว่าวิธีการใหม่เลยในการทำให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินนะคะในการทำให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินเอาล่ะสำหรับตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่วางแผนการพูดโน้มน้าวแล้วก็ตรวจสอบเหตุผลด้วยนะคะเรียงลำดับการพูดให้เป็นขั้นเป็นกอนก่อนที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะดังนั้นนักเรียนเดี๋ยวจะให้เวลาเตรียมตัวลองอ่านดูซิว่าเป็นยังไงในกลุ่มนะคะแล้วใครจะนำเสนอซึ่งการนำเสนอก็แล้วแต่การวางแผนของแต่ละกลุ่มอาจจะนำเสนอคนเดียวหรือ2คน3คนนะคะแต่ควรให้ต่อเนื่องกันนะคะแน่นอนต้องมีเหตุผลแล้วก็ขั้นตอนชัดเจนนักเรียนก็ฝึกผู้ซ้อมกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนคนอื่นที่ไม่ได้นำเสนอก็ต้องฟังช่วยเหลือเพื่อนนะคะอ้าวพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนค่ะไปเตรียมตัวกันได้เลยค่ะ

0: รียมตัวกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอกันนะคะตรงส่วนนี้ค่ะสรุปนะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นนำเสนอผลการปรับปรุงวิธีการหรือผลการออกแบบวิธีการของกลุ่มตนเองโดยการพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามโดยแสดงเหตุผลประกอบค่ะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลการปรับปรุงวิธีการหรือผลการออกแบบวิธีการโดยพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามโดยแสดงเหตุผลประกอบให้ชัดเจนนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้กลุ่ม1นั้นนำเสนอก่อนเลยดังนั้นขณะที่กลุ่ม1นำเสนอกลุ่ม2 3 4 5ต้องทำอย่างไรคะ
1: ฟ
0: ังค่ะต้องฟังนะเพราะนักเรียนนั้นจะต้องฟังว่าเพื่อนกลุ่มไหนนะคะพูดอย่างไรเพื่อนำไปพิจารณานะคะพร้อมแล้วนะคะกลุ่ม1นำเสนอกี่คนคะลูก2คนนะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอน
2: ขั้นตอนที่1เลือกบัวพันธุ์สีน้ำเงินเพื่อให้ต้นลูกมีสีน้ำเงินครับขั้นตอนที่2เลือกบัวฝรั่งสีขาวเพื่อให้ต้นลูกมีลักษณะเหมือนบัวฝรั่งครับ
3: ขั้นตอนที่3นำผู้การแตะที่เรนูของต้นพ่อและไปป้ายที่ต้นแม่ค่ะขั้นตอนที่4สังเกตลักษณะของต้นลูกค่ะ
0: สังเกตลักษณะของต้นลูกนะคะเรียบร้อยไปแล้วกลุ่ม1เป็นอย่างไรบ้างทราบไหมว่าต้นไหนเขาเป็นต้นพ่อต้นไหนเป็นต้นแม่เพื่อนได้กำหนดไหมแล้วสีอะไร

0: นะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวใครที่นำเสนอสามารถถ้าลุกขึ้นยืนได้เลยนะคะถ้ามากกว่า1คนต่อไปกลุ่มที่2ใช่ไหมคะอ้าวกลุ่มที่2ใครนำเสนอคะลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะลุรอเตรียมรอได้เลยต่อไปตั้งใจฟังกลุ่มที่2นะคะเชิญค่ะ
1: ขั้นตอนที่1เลือกต้นบัวผันสีน้ำเงินและต้นบัวฝรั่งสีขาวค่ะขั้นตอนที่2นำมาผสมกันโดยใช้ผู้กันมาป้ายเรนูเพศผู้แล้วนำไปป้ายเกสรยอดเกสรเพศเมียค่ะ
2: ข้อที่3รอดูต้นลูกว่าเหมือนพ่อหรือแม่ข้อที่4หากไม่ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินให้เปลี่ยนคู่ใหม่ค่ะ
0: เรียบร้อยไปแล้วนะคะถ้าทำตามเหมือนกลุ่มเราจะได้ผลไหมคะได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินไหมได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้นะอ่ะนั่งลงค่ะต่อไปกลุ่มที่3เตรียมตัวนะคะนักเรียนพูดโน้มน้าวเพื่อนนะไม่ได้นำเสนออย่างเดียวนะลูกจะโน้มน้าวให้เพื่อนเชื่ออย่างไรนะคะ
2: ข้อที่1เลือกต้นบัวผันสีน้ำเงินเป็นต้นพ่อข้อที่2เลือกต้นบัวฝรั่งสีเหลืองเป็นต้นแม่ครับ
1: 3แล้วนำมาผสมพันธุ์โดยใช้ก้านสำลี4โดยการนำเกสรเพศผู้มาป้ายที่ยอดเกสรเพศเมีย5ถ้าผสมพันธุ์กันแล้วไม่ได้นำต้นบัวฝรั่งที่มีสีน้ำเงินก็ลองเปลี่ยนต้นบัวฝรั่งในการผสมพันธุ์กันค่ะ
0: หนูได้วางแผนไหมคะว่าหนูจะสมมติถ้าไม่ได้ผลตามที่หนูคาดหนูจะใช้ต้นบัวฝรั่งสีอะไร
1: สีขาวค่ะ
0: อ๋อสีขาวไปผสมใช่ไหมคะนั่งลงค่ะเชื่อไหมคล้อยตามเพื่อนไหมตอนนี้เพื่อนพูดมา3กลุ่มแล้วเริ่มคล้อยตามกลุ่มไหนแล้วบ้างฮะต้องฟังให้ดีนะคะว่า1เขากำหนดต้นพ่อต้นแม่2เขาใช้วิธีการใดในการผัดช่วยผสมนะคะช่วยผสมพันธุ์3ผลที่ได้มาแล้วเป็นอย่างไรและถ้าไม่ได้ต้องทำยังไงนะคะและถ้าผสมสีนี้ปุ๊บต้องได้แบบนี้แน่ๆเลยเนี่ยนะคะก็ลองดูกันพูดโน้มน้าวให้เพื่อนเนี่ยคล้อยตามเหมือนเราจะเปิดร้านขายอะไรสักร้านขายดอกไม้อย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีการผสมพืชพันธุ์พืชใช่ไหมคะเราจะใช้วิธีการผสมพันธุ์นะคะแล้วก็บอกให้เขาเชื่อยังไงว่าวิธีการนี้ได้ผลนะคะอ่ะเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่4ค่ะ
3: 1นำบัวผันสีน้ำเงินไปผสมพันธุ์กับบัวฝรั่งสีขาวเพื่อที่อาจได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินครับ2นำผู้กันจิ้มที่เกสรเพศผู้แล้วนำผู้กันไปจิ้มที่ยอดเกสรเพศเมียครับสามรอให้เมล็ดพันธุ์ออกแล้วนำไปปลูกรอดูว่าอาจจะได้สีอะไรครับ4หากได้สีที่ต้องการก็นำไปเพาะพันธุ์หากไม่ได้สีที่ต้องการให้เปลี่ยนคู่ผสมพันธุ์ครับ
0: แล้วเราอยากได้สีอะไรคะ
3: สีน้ำเงินครับ
0: สีน้ำเงินต้นอะไรคะที่ได้อยากได้สีน้ำเงิน
3: ต้น
0: อะไรครับ
3: บัวฝรั่งครับ
0: บัวฝรั่งสีน้ำเงินเนาะนะคะเขาจับคู่แล้วนะคะนักเรียนสังเกตว่าการจับคู่ของแต่ละกลุ่มจับคู่สีเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะนะคะอ่ะนั่งลองต่อไปกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5มีในใจบ้างหรือยังตอนนี้มีหรือยังอย่าเพิ่งตัดสินนะยังกลุ่ม5เขายังไม่ได้นำเสนอนะคะกลุ่มที่5เตรียมตัวได้เลยค่ะกลุ่มที่5เป็นอย่างไรบ้าง
4: ข้อ1ค่ะพิจารณาบัวผันต้นสีน้ำเงินต้นพ่อค่ะข้อ2พิจารณาบัวฝรั่งต้นสีเหลืองต้นแม่ค่ะ3นำแปลงมาจิ้มที่เรนูต้นพ่อค่ะ4นำเรนูมา
5: ป้ายที่เกสรเพศเมียคือบัวฝรั่งสีเหลืองค่ะ
4: 5รอให้เกิดการผสมพันธุ์กันค่ะ
5: 6นำเมล็ดไปเพาะในอ่างน้ำค่ะ
4: 7รอการเจริญเติบโตของต้นค่ะ
0: หมดแล้วมี7ขั้นตอนนะคะปรบมือกับทุกคนเลยค่ะเป็นยังไงจับคู่สีเหมือนกันไหม1เพื่อนระบุเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวนักเรียนดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานะคะให้เวลาพิจารณาเลือกวิธีการที่เป็นไปได้ว่าแต่ละกลุ่มมีเหตุผลไหมกลุ่มไหนที่ใช้เหตุผลสมเหตุสมผลมีข้อมูลประกอบชัดเจนมีวิธีการที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจนเลยนะคะนะซึ่งเดี๋ยวนี้ครูจะตรงนี้ครูจะให้เวลานักเรียนได้แสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยนำเสนอครูว่าหนูจะเสนอของกลุ่มไหนนะคะที่จะทำไมคะเป็นวิธีการที่เป็นไปได้เพื่อนำเสนอให้กับเด็กในสถานการณ์นะซึ่งเมื่อสักครู่กลุ่มที่หนึ่งจับคู่สีอะไรกับสีอะไรนะคะลูกสีอะไรนะคะสีขาวกับสีอะไรคะสีขาวสีน้ำเงินไม่รู้ต้นไหนต้นพ่อต้นแม่คะต่อไปกลุ่มที่2จับคู่อะไรคะ
6: ต้นบ
0: ั
6: วผันสีน้ำเงินกับบัวฝรั่งสี
0: ขาวต้นบัวผันสีน้ำเงินกับบัวฝรั่งสีขาวกลุ่มที่3
7: ต้นบัวผันสีน้ำเงินกับต้นบัวฝรั่งสีเหลือง
0: ต้นบัวผันสีน้ำเงินกับต้นบัวฝรั่งสีเหลืองกลุ่มที่4ค่ะ
8: ต้นบ
0: ั
8: วผันสีน้ำเงินกับบัวฝรั่ง
0: ต้นบัวผันสีน้ำเงินกับบัวฝรั่งสีขาวและกลุ่มที่5ค่ะ
9: ต้นบ
0: ั
9: วผ
0: ัน
9: ส
0: ี
9: น
0: ้
9: ำเงินกับต้นบัวฝรั่งสีเหลืองค่ะ
0: ต้นบัวผันสีน้ำเงินกับต้นบัวฝรั่งสีเหลืองนะคะกลุ่มที่3กับกลุ่มที่5จะคล้ายกันเนาะใช่ไหมคะแต่ต้องไปสังเกตขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่นักเรียนนั้นได้สังเกตกันมาเมื่อสักครู่เอาล่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลาค่ะให้เรียนคุยกันในกลุ่มนะคะว่าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างโดยพิจารณาเลือกวิธีการที่เป็นไปได้นะคะทางต้นทางและปลายทางไปร่วมพูดคุยกันในกลุ่มได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะคุยพิจารณากันแล้วใช่ไหมในกลุ่มของตนเองนะคะเอาผู้ขอฟังหน่อยค่ะว่านักเรียนนั้นนะคะให้กลุ่มไหนนะคะให้กลุ่มไหนที่พูดแล้วเรารู้สึกว่าเราคล้อยตามนะคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1โสดารัตน์นะคะ
1: หนูคล้อยตามกลุ่ม2ค่ะ
0: คล้อยตามกลุ่มที่2กลุ่มที่2ยิ้มแล้วยิ้มหวานแล้วเพราะอะไรอะคะ
1: เพราะว่ามีเหตุผลที่ชัดเจนแล้วก็มีแนวคำตอบที่ชัดเจนค่ะ
0: มีเหตุผลที่ชัดเจนแล้วอะไรนะลูก
1: แล้วก็มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน
0: อ๋อมีเรียงลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนเขาได้บอกไหมว่าต้นพ่อนั้นสีอะไรต้นแม่นั้นสีอะไรเขาได้บอกชัดเจนไหมคะ
1: ชัดเจน
0: ชัดเจนเนาะเอาละค่ะเอานั่งลงอ้าวต่อไปกลุ่มที่สองค่ะ
2: หนูคอยตามกลุ่มสี่ค่ะ
0: กลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่ยิ้มแล้วเพราะอะไรอะคะหนู
2: เพราะว่ามีเหตุผลที่ชัดเจนเช่นบัวผันสีน้ำเงินกับบัวฝรั่งสีขาวผสมกันอาจจะได้สีบัวฝรั่งสีน้ำเงินค่ะ
0: อ๋อเขามีข้อมูลประกอบชัดเจนใช่ไหมคะ
2: แล้วก็วิธีการเรียงลำดับเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนค่ะ
0: ค่ะนั่งลงตอนนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่4เนาะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3สุวรินทร์กลุ่มผม
3: คอยตามกลุ่มที่5ครับ
0: กลุ่มที่5กลุ่มที่5เพราะอะไรครับ
3: มีเหตุผลและมีการเรียงลำดับเป็นขั้นเป็นตอนครับที่ชัดเจน
0: ที่ชัดเจนด้วยเขาได้กำหนดไหมคะว่าต้นไหนเป็นต้นพ่อต้นไหนเป็นต้นแม
3: ่กำหนดค่ะ
0: กำหนดใช่ไหมครับนั่งลงนะคะนี่กลุ่มที่5นะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะจะคล้อยตามกลุ่มไหน
4: หนูคอยตามกลุ่ม5ค่ะ
0: กลุ่มที่5เช่นกันนะคะเพราะอะไรคะลูก
4: เพราะมีเหตุผลประกอบและขั้นตอนที่ชัดเจนค่ะ
0: ยกตัวอย่างได้ไหมเช่นอะไรที่ของเขาชัดเจนเช่นอะไรคะต้นพ่อต้นแม่เขามีการกำหนดไหมคะ
4: มี
0: กำหนดยังไงคะชัดเจนยังไงคะ
4: เช่นเลือกต้นพ่อสีน้ำเงินและต้นแม่สีเหลืองค่ะ
0: อ๋อคิดว่าน่าจะได้ผลออกมาเป็นต้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินใช่ไหมคะคล้อยตามกลุ่มที่5เอานั่งลงค่ะตอนนี้คล้อยตามกลุ่มที่5กี่กลุ่มแล้วคะตอนนี
5: ้
0: 2กลุ่มแล้วเนาะต่อไปกลุ่มที่5ล่ะคะกลุ่มที่5ล่ะ
6: ผมคอยตามกลุ่มที่4ครับ
0: กลุ่มที่4เพราะอะไรคะเพราะอะไร
6: มีเหตุผลประกอบที่ชัดเจนครับ
0: มีเหตุผลที่ชัดเจนเนาะนะคะมีเหตุผลอื่นอีกไหมเขามีการกำหนดต้นพ่อต้นแม่ไหมคะชัดเจนไหม
6: ชัดเจนครับ
0: ชัดเจนกลุ่มผมเลยให้กลุ่มที่4ใช่ไหมครับนั่งลองก็เดินปรบมือกับเพื่อนที่นำเสนอค่ะมีการเตรียมตัวดีสังเกตแล้วเพื่อนในกลุ่มช่วยกันดีนะคะสรุปแล้วพิจารณากลุ่มไหนพิจารณากลุ่มไหนเมื่อสักครู่มีกลุ่มไหนคะมีกลุ่ม5ใช่ไหมนะคะเพื่อนำเสนอเป็น2กลุ่มแล้วก็กลุ่มที่เท่าไหร่คะ4อ้าว5กับ4เราจะเลือกกลุ่มไหนดีอ่ะระหว่าง5กับ4เลือกกลุ่มไหน5ทำไมเลือก5กลุ่ม4ยอมไหมกลุ่ม4เอายอมกลุ่ม4เลือก5เหมือนกันเพราะอะไรอะคะเพราะอะไรกลุ่ม4เลือก5เหมือนกันเพราะอะไร
5: เหตุผลความช
0: ั
5: ดเจน
0: เพื่อนบอกว่าโปรดบอกว่าเหตุผลเขาชัดเจนกว่าครับคุณครูเอาปรบมือให้กับเพื่อนค่ะยอมรับนะกลุ่ม5นะคะยิ้มหวานไปเลยทีเดียวนะคะกลุ่ม5ให้เหตุผลได้ชัดเจนนะคะเหมือนที่นักเรียนตอบคุณครูมาเลยนะคะเขาก็จะมีกำหนดต้นพ่อต้นไหนต้นพ่อต้นไหนต้นแม่นะคะแล้วก็มีการแบ่งอะไรคะแบ่งกันพูดเนาะมีการแบ่งกันพูดดีนะคะเวลาเราเอาเรนูของเกสรเพศผู้ไปแตะนะลูกนะแล้วมันไปจิ้มนะแล้วไปจิ้มเนาะไปแตะก็พอเนาะนะคะไปแตะลงบนยอดเกสรเพศเมียนะเราไม่ต้องจิ้มน้องนะเอาแตะก็พออ่ะนั่นคือนะคะที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ก็คือเราเรียนกิจกรรมอะไรคะสี
5: ดอกต่างสร้างรายได้
0: สีดอกต่างสร้างรายได้มากี่ชั่วโมงคะ 2ชั่วโมงนี้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมนี้เนี่ยอะไรบ้าง1นักเรียนสามารถอธิบายอะไรได้บ้างเมื่อเรียนมา2ชั่วโมงนี้2นักเรียนได้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์หรือไม่นะคะและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์นั้นคิดว่าน่าจะเป็นอะไรนะคะน่าจะเป็นอะไรดังนั้นเดี๋ยวให้ในกลุ่มเนี่ยช่วยกันคิดว่าวันนี้เราได้อะไรคะเรียนรู้กิจกรรมมันเนี่ยอะไรบ้างใน2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วก็เดี๋ยวครูขอฟังนักเรียนเช่นกันนะคะว่านักเรียนนั้นได้เรียนรู้อะไรบ้างแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งแน่นอนการนำเสนอจะเป็นคนเดิมไหมไม่ใช่คนเดิมนะคะอ้าวพร้อมแล้วทำกิจกรรม

0: เอาละค่ะนักเรียนพร้อมแล้วยังคะทั้งต้นทางและปลายทางว่าแต่วันนี้ค่ะสีได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรบ้างในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้นักเรียนปลายทางสามารถลุกขึ้นนำเสนอกับคุณครูได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูอยากจะฟังว่านักเรียนนั้นได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มอื่นเราต้องทำอย่างไรจ๊ะลูกจะต้องฟังเพื่อนอย่างมีมารยาทไม่พูดแทรกแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะ
1: 1. ได้แนวทางการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการการแก้ปัญหาความต้องการของลูกค้าที่อยากซื้อโบฝรั่งสีน้ำเงินค่ะ 2. ได้ร่วมกันนำเสนอการปรับปรุงหรือออกแบบกันในกลุ่มค่ะ 3. การพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นคอยตามค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ใช่ไหมคะขอบใจมากต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4
2: ได้ลงความเห็นข้อมูลครับได้รู้การผสมพันธุ์ของพืชได้ช่วยกันลงความเห็นข้อมูล
0: ได้ช่วยกันลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไร
2: การผสมพันธุ์ของพืช
0: อ๋อการผสมพันธุ์ของพืชนะคะน่ะนั่งลงต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3
3: ได้ลงความเห็นข้อมูลผ่านการนำเสนอให้กลุ่มอื่นคล้อยตามและได้คาดการความเป็นไปได้ของลักษณะของบัวผันที่น่าจะเป็นไปได้เพื่อให้ลูกดอกบัวฝรั่งสีน้ำเงินครับ
0: ครับเยี่ยมนั่งลงต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่1เตรียมตัวนะคะกลุ่มที่1นำไมค์เอาไว้ได้เลยลูกกลุ่มที่1
4: ได้เรียนรู้วิธีการผสมพันธุ์พืชโดยสามารถวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันแสดงความคิดเห็นประเมินและตัดสินใจเลือกวิธีการจากการนำเสนอความเป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการค่ะ
0: เก่งมากต่อไปกลุ่มที่1ค่ะ
5: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชและได้พูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นคอยตามครับ
0: ครับผมประมือกับทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมีการร่วมมือที่ดีกับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะเอาล่ะที่นักเรียนพูดมาเนี่ยใช่เลยนะคะซึ่งนักเรียนได้อธิบายวิธีการที่เป็นไปได้ของการผลิตพืชให้ได้ตามที่ต้องการไหมคะในกลุ่มได้มีการอธิบายกันไหมได้อธิบายแล้วได้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ไหมคะได้ทักษะนั้นคืออะไรคืออะไรจ๊ะคือการลงความเห็นข้อมูลนะคะเหมือน

0: เพื่อนกลุ่ม3บอกเลยเรามีการลงความเห็นข้อมูลกันนะคะแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาพูดโน้มน้าวให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆได้คล้อยตามมีการประเมินไหมคะประเมินกลุ่มเพื่อนใช่ไหมและมีการตัดสินใจพิจารณาว่าวิธีการไหนที่จะทำไมคะที่จะนำเสนอให้กับเด็กที่อยู่ในสถานการณ์นะคะวันนี้เยี่ยมมากเลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะสำหรับต้นทางปลายทางก็เช่นกันใช่ไหมคะคิดว่าน่ารักเช่นกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนลองเปิดแบบประเมินตนเองค่ะหน้า88นะคะกิจกรรมที่เรานะคะทำหรือสิ่งที่ฉันได้ทำในวันนี้นะคะซึ่งนักเรียนนั้นมีการพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามโดยใช้เหตุผลประกอบหรือไม่แล้ววิธีทำเป็นอย่างไรดีพอใช้ปรับปรุงบางทีเราอาจจะไม่ได้พูดเพื่อนพูดแต่เราช่วยเพื่อนคิดไหมถ้าเราช่วยเพื่อนคิดวันนี้ระดับที่หนูทำได้วันนี้เป็นอย่างไรสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นเราจะทำให้ดีขึ้นไหมนะคะวันหลังเราจะเป็นคนพูดบ้างไหมอะไรเงี้ยนะคะต่อไปเราได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในกลุ่มกันไหมคะเราใช้เหตุผลไหมในการแสดงหรือเราทะเลาะกันทะเลาะกันไหมในกลุ่มทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะนะคะเราใช้เหตุผลนะคะอ้างอิงจากความรู้ที่เรานั้นได้เรียนมานะคะจากการอ่านสถานการณ์ต่างๆนะแล้วก็มีเขียนเพิ่มเติมนิดนึงนักเรียนสังเกตตรงนี้ไหมคะตรงข้างล่างนะคะสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจอะไรที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจแล้วข้อที่3ก็คือสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังทำได้ไม่ดีเลยมีไหมสามารถเขียนได้มากกว่า1อย่างนะคะตรงส่วนนี้ตรงนี้คือกิจกรรมท้าทายของเรานะคะในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเราเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะขึ้นในหน่วยใหม่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสารเพราะนั้นกิจกรรมที่เราจะได้ทำการทดลองต่างๆก็มีนะคะมีในกิจกรรมในหน่วยต่อไปนะคะตรงนี้ครูผ่านได้ไหมคะเดี๋ยวหนูไปเขียนเองได้ไหมคะเขียนในชั่วโมงว่างเนาะเรามาสรุปกิจกรรมกันก่อนนะคะกิจกรรมเราเรียนรู้อะไรบ้างพืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไหมคะแล้วลักษณะทางพันธุกรรมนั้นนะคะเรานำมาใช้ประโยชน์ได้ไหมได้ใช้ประโยชน์ทำอะไรได้อะเอามาทำอะไรคะนำมาทำอะไรคะประโยชน์ลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ของพืชมีแค่สัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมไหม
1: มี
0: นะคะเอามาทำอะไรคะประโยชน์เอามาคาดการได้ไหม
1: คาดการได้
0: คาดการเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะความเป็นไปได
0: ้
1: ของ
0: ใช่เก่งมากกล้องลักษณะความเป็นไปได้ของรุ่นลูกไม่ว่าจะเป็นพืชน้องที่เราคาดการไปใช่ไหมคะสัตว์ล่ะคาดการได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะสัตว์ก็เราคาดการได้เช่นกันตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้กันนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะขึ้นหน่วยที่3นะคะสารในชีวิตประจำวันเรื่องน้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไรนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปนะคะจะมีใบงานค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของน้ำหวานนะคะแล้วก็มีน้ำหวานกระมังพลาสติกนะคะช้อนน้ำแข็งก้อนเล็กๆเกลือแกงแล้วก็แก้วพลาสติกนะคะเอาล่ะดังนั้นตรงส่วนนี้นะคะตรงไหนที่นักเรียนยังไม่เรียบร้อยก็ทำไมคะนักเรียนกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะกลับไปทำให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะในเรื่องลักษณะพันธุกรรมนะคะที่ครูฝากไว้ว่ากลับไปทำให้เรียบร้อยแล้วไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้พบกันเลยเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ขอบ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเล
1: จ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะ

0: เลขแปดเนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
1: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกัน

0: ทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ขวัญทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับได้พบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับพร้อมกับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับและระหว่างที่รอนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางนั้นเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1ครับนักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้และข้อที่3นะครับนักเรียนตระหนักถึงประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านครับวันนี้จุดประสงค์ง่ายมากเลยนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับและตอนนี้จากการสังเกตของครูวิสังเกตได้ว่านักเรียนเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับเรามาฟังคำถามชวนคิดของวันนี้กันนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดมาฝากทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมของใช้ในบ้านให้ประโยชน์อย่างไรนักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมของใช้ในบ้านให้ประโยชน์อย่างไรนะครับกฎกติกาของเราก็เช่นเดิมเลยนะครับเมื่อนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องยกมือสูงๆแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับผิวได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ทยอยกันตอบคำถามแล้วนะครับขอตัวแทนนักเรียนที่อยู่ต้นทางบ้างครับใครอยากจะตอบคำถามนี้บ้างครับยกมือไว้เลยนะครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่3แล้วนะครับเชิญเลยครับ
3: ช่วยเพิ่มอายุในการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้นครับ
2: เก่งมากเลยครับเดี๋ยวขอคำตอบคนต่อไปได้เลยครับ
3: การซ่อมแซมของใช้ด้วยตัวเองมักจะให้ความรู้สึก

0: พึงพอใจในความสามารถของตัวเองค่ะ
1: เก่งมากเลยครับแล้วมีใครอยากตอบอีกบ้างครับยกมือขึ้นครับขอเชิญกลุ่มที่1ครับ
2: ช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ในการซ่อมแซมได้ครับ
1: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
3: การซ่อมแซมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของใหม่ครับ
1: เก่งมากเลยครับมีใครอยากตอบอีกบ้างครับกลุ่มที่1ครับเชิญเลยครับ
4: ช่วยลดการทิ้งของใช้ที่ยังสามารถใช้ได้ค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูคำตอบของครูวิกันบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าทั้งต้นทางปลายทางจะต้องจดเนื้อหาไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับเพราะการฟังอย่างเดียวนั้นอาจจะทำให้เราหลงลืมได้นะครับจะต้องจดบันทึกทุกครั้งที่คุณครูแสดงเนื้อหาให้นะครับสำหรับในข้อที่1นั้นนะครับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเวลาว่างของทุกคนนั้นก็จะมีใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนก็จะมีเวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์หรืออาจจะเป็นช่วงเย็นๆของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นนะครับกรณีถ้าเป็นประโยชน์กับตนเองนั้นนะครับเมื่อเราเกิดการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเราก็จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายก็ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายได้อีกด้วยนะครับรวมไปถึงเป็นการฝึกทักษะนะครับการทำงานช่างของเราได้นะครับนี่ก็คือประโยชน์ของตนเองนะครับและประโยชน์ของครอบครัวของเรานะครับอุปกรณ์ที่เคยพังชำรุดเสียหายเหล่านั้นนะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับการฝึกนิสัยการใช้ของอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับเวลาที่สิ่งของของเรานั้นชำรุดเสียหายเราก็จะต้องดูแลรักษานะครับเช่นนะครับซ่อมแซมหมั่นดูแลทำความสะอาดนะครับเพื่อให้ของใช้ของเรานั้นยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับจะแสดงว่าเราเป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของนะครับสำหรับในข้อที่3นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านชิ้นใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นก๊อกน้ำของนักเรียนที่อยู่ที่บ้านอาจจะมีน้ำไหลซึมหรือรั่วใช่ไหมครับสาเหตุอาจจะเกิดจากเทปพันเกลียวหมดอายุนักเรียนก็เอาเทปพันเกลียวครับไปเปลี่ยนที่ก๊อกน้ำก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หรือถ้าเกิดจากแรงดันน้ำนะครับก็เพียงแต่เอาประแจครับไปขันก๊อกน้ำให้แน่นก็จะทำให้ก๊อกน้ำนั้นไม่มีน้ำไหลซึมนะครับนี่ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านชิ้นใหม่ได้ด้วยนะครับข้อที่4นะครับฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือเพื่อเป็นพื้นฐานในการซ่อมแซมประกอบและติดตั้งชิ้นงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราทำจนชำนาญนะครับทำจนเกิดความรู้ถึงขั้นตอนเหล่านั้นนะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นอาชีพนะครับทั้งอาชีพหลักและเสริมในอนาคตก็ได้นะครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุกับความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุกับความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้ท่านนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับยกมือครับจึงตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับเอาละครับเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างใครสามารถตอบได้บ้างครับขอจิตอาสาหน่อยครับตอนนี้เราได้จิตอาสาแล้วนะครับเราได้ตัวแทนกลุ่มที่5จากนักเรียนต้นทางนะครับเชิญกลุ่มที่5เลยครับตอนนี้เราได้ตัวแทน2คนนะครับในการตอบคำถามนะครับขอเชิญคนแรกเลยครับ
5: แตกต่างกันค่ะเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดขึ้นได้ค่ะ
1: เก่งมากเลยครับ
5: ส่วนความปลอดภัยคือการที่เราต้องระมัดระวังตนเองเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั้นค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากคนที่สองกันบ้างนะครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับ
1: อุบัติเหตุคือการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะความปลอดภัยคือการควบคุมเพื่อให้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับกับคำว่าอุบัติเหตุกับความปลอดภัยนะครับสำหรับอุบัติเหตุนั้นนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่คาดคิดโดยไม่ได้กำหนดมาก่อนนะครับดังที่นักเรียนเห็นนะครับกำลังมีนายช่างนะครับกำลังจะนำเท้าไปเหยียบตะปูเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเลยนะครับอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บนะครับหรืออาจจะรวมไปถึงทำให้เสียชีวิตก็ได้ถ้าเราไม่รักษานะครับสำหรับความปลอดภัยนั้นนะครับก็คือการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราขณะที่ปฏิบัติงานนะครับสิ่งสำคัญความปลอดภัยนั้นเราสามารถกำหนดได้นะครับเช่นเราเวลาที่เราจะปฏิบัติงานเราอาจจะต้องมีการแต่งกายให้รัดกุมหรือเวลาที่นักเรียนจะตอกตะปูนักเรียนก็ควรที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองโดยการสวมถุงมือก่อนที่จะตอกตะปูนะครับนี่ก็เป็นความปลอดภัยนะครับเอาละครับมาถึงคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าเราควรมีหลักการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานช่างอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับเราควรมีหลักการการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานช่างอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้าใครได้คำตอบแล้วอย่าลืมนะครับยกมือเลยครับตอนนี้ขอนักเรียนที่อยู่ต้นทางหน่อยได้ไหมครับใครได้คำตอบแล้วบ้างครับเชิญยกมือเลยครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่1แล้วนะครับเชิญเลยครับ
2: ปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยครับ
0: เก่งมากเลยครับใครสามารถตอบได้อีกบ้างครับเชิญเลยครับกลุ่มที่1นะครับ
3: ตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ของใช้ครับ
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วมีใครตอบได้อีกครับเชิญเลยครับกลุ่มที่2ครับ
4: มีสติและทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาค่ะ
0: เก่งมากเลยครับคนต่อไปครับใครอยากตอบอีกบ้างครับเชิญเลยครับกลุ่มที่2นะครับ
5: สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือหมวกนิรภัยแว่นตากันฝุ่นค่ะ
0: ถูกต้องครับคนต่อไปครับ
6: ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องและไม่ละเลยขั้นตอนความปลอดภัยค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบนะถูกต้องนะครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรนะครับข้อที่1เลยนะครับควรแต่งกายให้รัดกุมนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานช่างนะครับเราจะต้องมีการแต่งกายให้รัดกุมเช่นเราจะต้องสวมหมวกนิรภัยนะครับสวมแว่นตารวมไปถึงอาจจะต้องมีถุงมือสวมรองเท้านะครับรองเท้านี่ก็ควรที่จะเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะในการทำงานนะครับอาจจะมีหน้ากากอนามัยนะครับเสื้อคลุมแล้วก็เข็มขัดนิรภัยอีกด้วยนะครับสิ่งสำคัญเราจะต้องแต่งกายนะครับไม่คับหรือหลวมจนเกินไปเพื่อที่จะได้คล่องและสะดวกในการทำงานนะครับข้อที่2นะครับไม่ควรหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงานนะครับเพราะอาจจะทำให้ทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับได้รับอุบัติเหตุรวมไปถึงทำให้งานที่เราทำนั้นเสียหายได้อีกด้วยนะครับดังนั้นไม่ควรหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงานนะครับข้อที่3นะครับไม่ควรดื่มของมึนเมาในขณะปฏิบัติงานนะครับเพราะของมึนเมานั้นจะทำให้เกิดการกล่อมประสาททำให้เรานั้นง่วงนอนแล้วก็ร่างกายนั้นไม่พร้อมที่จะทำงานนะครับเป็นเหตุของการเกิดความประมาทในการเกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะมีผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตหรือเสียอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายของเราด้วยนะครับดังนั้นก็ไม่ควรดื่มของมึนเมานะ

0: ครับขณะที่เราปฏิบัติงานข้อที่4นะครับควรตรวจสภาพเครื่องมือก่อนนำไปใช้งานทุกครั้งนะครับสิ่งสำคัญเราไม่ควรที่จะใช้เครื่องมือที่ชำรุดพังนะครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับข้อที่5ควรปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับมีระบบไฟดีระบบน้ำดีนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับห้องนั้นจะทำให้ทำงานได้สะดวกราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่6นะครับควรศึกษาระบบการทำงานของเครื่องมือก่อนปฏิบัติงานนะครับกรณีถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เลยแต่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านั้นนะครับครูวิแนะนำนะครับให้เด็กๆนั้นนะครับอาจจะเปิดแผ่นพับหรืออาจจะค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปใช้ในเครื่องมือนะครับสำหรับในข้อที่7นะครับหากเครื่องมือชำรุดควรเขียนป้ายบอกกำกับไว้นะครับอาจจะเขียนเป็นตัวเล็กๆหรือใหญ่ๆก็ได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันผู้อื่นนะครับไม่ให้ใช้เครื่องมือชำรุดนะครับและเราก็ควรที่จะนำเครื่องมือที่ชำรุดนั้นไปส่งซ่อมทันทีไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้นานจนไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้นะครับข้อที่8นะครับควรสวมหมวกนิรภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างทุกครั้งเลยนะครับตลอดเวลาเลยเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับป้องกันการกระแทกนะครับหรือวัตถุต่างๆที่ตกใส่ศีรษะของเรานะครับข้อที่9หากน้ำมันหกลงพื้นควรทำความสะอาดทันทีนะครับไม่ควรที่จะปล่อยให้ตกเลอะเทอะไว้บนพื้นแบบนี้นะครับเพราะอาจจะทำให้ลื่นล้มอีกทั้งยังมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงอาจจะเป็นชนวนในการเกิดไฟไหม้ได้นะครับดังนั้นเราจะต้องทำความสะอาดโดยทันทีนะครับข้อที่10นะครับขณะทำงานควรมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ปฏิบัตินะครับไม่พูดคุยกันไม่หยอกล้อไม่เล่นโทรศัพท์นะครับเพราะจะทำให้เสียสมาธินะครับอาจจะทำให้เสียงานได้อีกด้วยนะครับตอนนี้เด็กๆจดครบ10ข้อไหมครับตอนนี้ครบแล้วใช่ไหมครับเอาละครับเมื่อครบแล้วก็มาฟังคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามกันนะครับนักเรียนคิดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากอะไรนักเรียนคิดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้ยืดตัวให้ตรงครับตอนนี้ถ้าใครได้คำตอบแล้วก็สามารถที่จะยกมือต่อคำตอบนั้นได้เลยครับโอ้โหตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเก่งมากเลยนะครับได้คำตอบแล้วครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่4เลยครับ
1: การใช้เครื่องมือแบบไม่ถูกต้องค่ะ
0: เก่งมากเลยครับคนต่อไปครับ
2: สภาพแวดล้อมมีความเสี่ยงค่ะ
0: ถูกต้องครับคนต่อไปครับ
3: การใช้เครื่องมือที่ชำรุดหรือใช้เครื่องมือที่ไม่พร้อมต่อการทำงานครับ
0: เก่งมากเลยครับมีใครอยากตอบอีกบ้างครับตอนนี้ขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1ครับ
4: ไม่มีความรู้หรือไม่มีทักษะในการทำงานนั้นๆที่เพียงพอค่ะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็ขออีก2คนนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ
5: เกิดความประมาทครับและไม่ระมัดระวังในการทำงานครับ
0: เก่งมากเลยครับคนสุดท้ายครับ
6: เกิดจากความเหนื่อยล้าป่วยหรือมีปัญหาทางจิตใจทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเอาละครับมาฟังคำตอบ

0: จากครูวิกันบ้างนะครับว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดได้อย่างไรบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับเกิดจากตัวบุคคลนะครับสาเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลนั้นนะครับก็คือการแต่งกายไม่รัดกุมนะครับสุขภาพร่างกายไม่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติงานอาจจะป่วยหรืออาจจะเกิดความเมื่อยล้าต่างๆนะครับรวมไปถึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆดีพอจึงไม่สามารถทำงานตามแผนที่กำหนดได้นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลนะครับเกิดจากความประมาทพลาดพลั้งนะครับจึงเกิดอุบัติเหตุนะครับข้อที่2นะครับเกิดจากการใช้เครื่องมือที่ชำรุดนะครับเครื่องมือมีสภาพไม่พร้อมที่จะใช้งานหรืออาจจะมีคุณภาพต่ำนะครับแล้วนำไปใช้งานดันทุลังเอาไปใช้นะครับจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับและข้อที่3นั้นนะครับเกิดจากระบบการทำงานนะครับอาจเกิดจากอาคารสถานที่การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ดีหรือแสงสว่างไม่เพียงพออากาศไม่ถ่ายเทนะครับอุณหภูมิสูงเกินไปหรือร้อนนะครับทำงานผิดขั้นตอนรวมไปถึงพื้นที่ทำงานนั้นคับแคบนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดอยู่3อย่างนะครับ1ก็คืออะไรครับเกิดจากตัวบุคคล2ครับ
1: เกิดจากเครื่องมือชำรุด
0: เก่งมากเลยครับ3ครับ
1: เกิดจาก
0: ถูกต้องแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดผลกระทบนะครับสำหรับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุมีดังนี้เลยนะครับข้อที่1ครับสร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สินของเรานะครับหรืออาจจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เราทำงานนะครับ2ร่างกายได้รับบาดเจ็บนะครับสูญเสียอวัยวะหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะครับและข้อที่3นะครับสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงฉะนั้นแล้วเราจึงจะต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุกับตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับตอนนี้นักเรียนจดบันทึกเสร็จหรือยังครับถ้าเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติใบงานในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนะครับครูวิจะให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องประโยชน์และความปลอดภัยการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่3ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนได้เลยนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางนะครับหลังจากที่ได้ใบงานแล้วนะครับอย่าลืมว่านักเรียนนั้นจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำชี้แจงครับคำชี้แจงให้นักเรียนยกตัวอย่างการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน1ชนิดพร้อมกับเขียนวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านมาให้ถูกต้องนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วยืดตัวให้ตรงครับและสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: อนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้ทำใบงานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนนำเสนอกันนะครับว่าเพื่อนจะมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านอย่างไรและก็มีวิธีการป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องอุปกรณ์ในบ้านที่ซ่อมแซมคือชั้นวางของค่ะอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ควรแต่งกายให้รัดกุม 2. ไม่หยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน 3. มีส

0: ติในการทำงาน 4. สุขภาพร่างกายพร้อมปฏิบัติงานอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องมือชำรุดวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือก่อนใช้งาน 2. ไม่ใช้เครื่องมือที่ชำรุด 3. หลีกเลี่ยงไม่ใช้เครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพ 4. ใช้เครื่องมือให้ตรงกับประเภทงานซ่อมแซมอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบงานวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ควรมีการวางแผนก่อนลงมือทำงาน 2. ทำงานในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ 3. ทำงานบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท 4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว
1: ้เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเรามาฟังของคนต่อไปกันอีกสักหนึ่งคนนะครับขอตัวแทนเลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านคือราวตากผ้าค่ะอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. งดใช้โทรศัพท์ขณะทำงาน 2. ทำงานด้วยความตั้งใจไม่ประมาท 3. ควรปฏิบัติงานที่มีแสงสว่างเพียงพอ 4. ไม่ควรดื่มของมึนเมาในขณะปฏิบัติงานอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องมือชำรุดวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ตรวจสอบเครื่องมือทุกครั้งก่อนใช้งาน 2. ใช้เครื่องมือที่ได้รับรองมาตรฐาน 3. ไม่ใช้เครื่องมือที่พังหรือชำรุด 4. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องมือเกินความสามารถที่ออกแบบไว้อุบัติเหตุที่เกิดจากระบบงานวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ออกแบบระบบงานให้ปลอดภัย 2. ตรวจสอบระบบงานอย่างสม่ำเสมอ 3. กำหนดมาตรฐานการทำงานให้ทุกคนปฏิบัติค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือเป็นผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชิญเลยครับตอนนี้นะครับถ้านักเรียนปลายทางทำผลงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมว่าต้องเก็บรวบรวมแล้วก็นำไปส่งกับครูที่อยู่ปลายทางได้เลยครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้นำไปส่งที่หัวหน้าห้องแล้วก็ให้หัวหน้าห้องนั้นมาส่งกับคุณครูนะครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการรักษาความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นไม่มีอันตรายนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการฝึกปฏิบัติซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับ1เลยก็คืออุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับประกอบไปด้วย1ไม้สำหรับฝึกตอกตะปู2ค้อนหัวงอนนะครับ1อันนะครับใช้ร่วมกันทั้งห้องนะครับ3ตะปูนะครับคนละ3ถึง5ตัวนะครับ2นะครับก็คือใบงานที่4นะครับเรื่องการฝึกปฏิบัติซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนหมดทำความเคารพ
4: ขอ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะ
2: แบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้าใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธี

0: ิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลย
2: มีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
2: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได้
2: รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซี LTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห BLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
2: หมดเลย
1: แล้วเนี่ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคน
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อน
0: การสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่

0: บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
1: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
2: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
2: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
1: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
1: ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
0: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTVเราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
0: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
1: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
1: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจมาถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
0: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
3: ใช่
2: ๆน
3: ะ DLTV
1: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภาย

0: ใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
3: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณีพิบัติภัย
5: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่10ภูมิสังคม

0: เห็นวงเวียนบนโต๊ะพี่ไหมพี่วางไว้ตรงเนี้ยหายไปไหนแล้วอ่ะ
1: อ๋อเป็นสุกจัดโต๊ะให้พี่ร่มเย็นเองแหละ
0: เป็นสุกจัดโต๊ะแต่ไม่ถามพี่เลย
2: อ้าวเป็นสุกจัดโต๊ะแต่ไม่ถามเจ้าของไม่ได้นะลูกแบบนี้เรียกว่าไม่ดูภูมิสังคมเลย
1: ภูมิสังคมคืออะไรหรอคะคุณตาม
2: าตาจะเล่าให้ฟังภูมิสังคมคือการพัฒนาโดยยึดหลักสภาพความเป็นจริงของภูมิประเทศทั้งในด้านพื้นที่ดินด้านสังคมวิทยาด้านลักษณะนิสัยประจำถิ่นนิสัยใจคอความเคยชินวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อและหลักศาสนาหลักสำคัญยิ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาภูมิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปช่วยดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งจากแนวคิดนี้เราจะเห็นได้ว่าโครงการพระราชดำริแต่ละโครงการจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสม
1: งั้นเป็นสุขจัดโต๊ะคืนพี่ร่มเย็นอย่างเดิมเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
2: คราวหน้าอยากช่วยพี่เขาก็ได้นะแต่ต้องถามกันก่อนตกลงไหม
1: ตกลงค่ะเป็นสุขจะดูภูมิสังคมอย่างดีเลยก่อนจะทำอะไร

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ

0: งรัชกาลที่9ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ในดวงใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนเพราะนอกจากพระองค์ยังทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งและเชี่ยวชาญแล้วพระองค์ยังสอนให้ทุกคนรู้จักแบ่งปันและสร้างไมตรีที่ดีต่อกันด้วยค่ะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อกับพี่โนนิได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์วิทยาในหลวงรัชกาลที่9ปิดท้ายเบรกด้วยนะสแตนด์บาย

0: ะต้องทำข้อสอบจำนวน100ข้อค่ะแบ่งกัน3คนค่ะ3ส่วนกันแบ่งกันทำ
1: แล้วก่อนที่จะไปสอบก็ต้องไปลงทะเบียนที่ช่องมีช่องต่าง
2: ๆหลังจากนั้นก็ต้องไปรอผลสอบอีกหลายชั่วโมงเลยนะคะ
1: ข้อดีของวิทยาศาสตร์นะคะก็ในการทดลองต่างๆค่ะเราจะได้ฝึกการสังเกตแล้วก็การวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลการทดลองค่ะ
0: รู้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นมีหลักการเกิดค่ะอ่านหนังสือ
1: แล้วก็ทบทวนแบบฝึกหัดแล้วก็ไปเรียนพิเศษบ้างค่ะ
0: เพราะว่าได้ทดลองแล้วก็ได้ทำจริงค
2: ่
0: ะ
2: สังเกตผลการทดลองไปด้วยค่ะถ้าเป็นในข้อสอบก็ยากเลยค่ะ
1: ถ้าเป็นเรื่องที่เราได้เรียนแล้วก็
0: จะง่ายบ้าง
1: นำความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปพัฒนาประเทศค่ะ
2: เป็นเด็กดีของประเทศครับ
0: ทำความดีค่ะ

จากในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะเวลาที่ทรงครองราชย์พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นนิดเมื่อทรงพบปัญหาที่ราษฎรประสบพระองค์ก็ทรงศึกษาและประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาต่างๆทรงประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานต่างๆมากมายทั้งงานพัฒนาพันธุ์ข้าวงานพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินหญ้าแฝกกังหันน้ำใช้พัฒนาและที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องของวิทยาศาสตร์สำหรับโนนี้ก็คือเรื่องโครงการฝนหลวงค่ะโครงการนี้เป็นต้นแบบให้หลายประเทศมาศึกษาดูงานฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะนำความชุ่มฉ่ำมาสู่ชีวิตเกษตรกรชาวไทยแล้วยังเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติด้วยค่ะ

0: พลอยใสและเพื่อนๆต่างก็มีแรงบันดาลใจที่ดีและรู้จักนำมาปรับใช้เพื่อนๆเองก็ทำได้และควรทำกันด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้พลอยใสก็มีคำสอนของพ่อนำมาให้เพื่อนๆปรับใช้กันง่ายๆมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมติดตามกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: โอเคไหมพลอยใสโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซ
3: ฟในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญของบ้านเมืองเราจึงควรสนับสนุนให้มีการค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะและความต้องการของประเทศขึ้นใช้เองอย่างจริงจังถ้าเราสามารถค้นคิดได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นการประหยัดและช่วยให้สามารถนำไปใช้ในงานต่างๆได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและครบ120ปีว่ากอของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2531

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพ
0: ร
1: ้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์
2: จไม่ติดเขาไฟใสไฟเหล็กไม่ติดไฟใส
0: โอเค
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่13ขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได
4: ้หืมพี่ร่มเย็นอ่านอะไรอยู่หรอคะขาดทุนคือกำไรขาดทุนจะเป็นกำไรไปได้ยังไงอ่ะ
3: นี่ไงพี่จดมาจากบอร์ดนิทรรศการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดที่โรงเรียน
5: โอ้ขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ศึกษาลึกซึ้งก็จะได้ประโยชน์เป็นวงกว้างฝายต้นน้ำลำธารสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการนำกิ่งไม้หรือก้อนหินที่หาได้มาก่อที่ตอนบนของร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำช่วยธรรมชาติเป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันเพื่อให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งบริเวณรอบๆฝายได้กลับมาชุ่มชื้นต้นไม้ก็เติบโตแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นฝายธรรมชาติที่ยั่งยืนการลงทุนเพื่อสร้างฝายต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจึงสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ในระยะยาวดังเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกซึ่งเกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินโดยรอบและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนนับตั้งแต่นั้นมาขาดทุนเป็นการได้กำไรของพระองค์ท่านนักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ทรงเสียสละให้นั้นในที่สุดผลดีจะอยู่กับพระสงฆ์นิกรทำให้อยู่ดีมีสุขซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล
3: ถ้าคนมีความสุขสังคมก็สงบสุข
4: ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วเห็นไหมล่ะกำไรมหาศาลเลย

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ์
0: จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

ตอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนานะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569โดยมีพระพรหมเสนาบดีเจ้าวัดวัดปทุมคงคาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะนายประสบเรียงเงินประธานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีณวัดปทุมคงคาปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนภูมิภาคค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนิทรรศการเทิดพระเกียรติกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาโดยจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนสิงหาคม2569
2: อยากให้ทุกคนได้ตั้งใจที่จะส่งคืนสมัยกับทางในขณะเดียวกันก็น้อมนำเรื่องของหลักธรรมทางศาสนามาเป็นประเด็นเป็นการทำในส่วนต่อไปก็คือกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้ประสานกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อที่จะร่วมมือกับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดในการจัดกิจกรรมเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านเช่นกัน
0: ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
1: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารองค์การและสมาคมฐานผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยเข้าร่วมซึ่งในพิธีประธานได้นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดรวมทั้งส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมโดยนำพนักงานลูกจ้างองค์กรและลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษจำนวน80คนทำความสะอาดที่บริเวณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
0: ส่วนที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็ขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันแม่แห่งชาติกิจกรรมในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งตลอดช่วงเช้าค่ะมีประชาชนตั้งใจมาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมน้อมรำลึกถึงพระ ราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทย
3: รู้สึกตื้นตันใจนะคะที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนคนไทยแล้วก็รำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทำเพื่อปวงชนชาวไทยมายาวนานอาทิเช่นศูนย์ศิลปาชีพที่ทำให้ประชาชนมีที่อยู่ที่กินแล้วก็มีรายได้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยค่ะมาช่วยกันบริจาคเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
0: และพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็จะได้รับตราไปรษณียากรที่ระลึกและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งเป็นสแตมป์ที่ระลึกทรงคุณค่าจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา2555ก็สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้านะคะทางเพจ Facebook ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแล้วก็ที่ LINE Official @NBCTRC หรือที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กรที่หมายเลขโทรศัพท์022564300หรือที่หมายเลข023-9600ต่อ1760และ1761
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและภริยาเฝ้าถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเฝ้าถวายเครื่องสักการะผ่านธูปเทียนแพเทียนพรรษาพุ่มดอกไม้ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพร้อมรับพระดำรัสเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ทางนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้กราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ณอาคารสัมฤทธิ์วิทยากรพร้อมถวายเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมและรับฟังโอวาทธรรม
0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีข่าวก็คือยิงนายกอบจ.นนทบุรีในที่ทำงานนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ

0: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
1: ไวรัสตับอักเสบีและ4
0: อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได
1: ้3ขั้นตอนจำง่ายๆ
0: จองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและ4
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: ื่อช่วงสายวันนี้นะคะได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งแล้วนะคะโดยมีรายงานอดีตส.ส.นนทบุรีค่ะบุกเข้าไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีถึงในที่ทำงานค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยตามรายงานนะคะผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกเข้าไปยิงนะคะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะในที่ทำงานแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปสำหรับผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองตอนนี้นะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมทั้งทรงให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันนี้ที่วัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมานักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอบางบัวทองหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์นักเรียนตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีและแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได
0: ้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะคะหลังจากที่มีการก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีค่ะพร้อมกับย้ำบอกนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพกพาอาวุธปืนหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะขณะที่สัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็ประกาศหยุดเรียนกลับมาเรียนกันอีกครั้งตามปกติคือวันที่17สิงหาคมค่ะบรรยากาศโดยภาพรวมที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนก็ยังคงมีประชาชนนักเรียนเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตแม้ว่าทางโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีประกาศปิดเรียนการเรียนการสอนเป็นเวลา1สัปดาห์แต่ว่าก็มีประชาชนทั่วไปแล้วก็บรรดาผู้ปกครองนะคะต่างนำดอกไม้ตุ๊กตาน้ำดื่มแล้วก็ข้อความแสดงความอาลัยมาวางไว้ที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อร่วมแสดงความอาลัยกับนักเรียนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางเมื่อเวลาประมาณ 11:15 นที่ผ่านมาค่ะผู้ปกครองก็ทยอยพานักเรียนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงพาเด็กนักเรียนที่เป็นเพื่อนสนิทของผู้ที่ก่อเหตุเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยมีสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยนักเรียนคนแรกเนี่ยทราบว่าเป็นเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุนะคะมาให้ปากคำกับตำรวจไม่นานค่ะผู้ปกครองซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นคุณตาคุณยายก็พาเด็กนักเรียนเดินทางกลับในทันทีโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับทางผู้สื่อข่าวส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับนักเรียนที่ก่อเหตุก็อยู่ระหว่างให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนซึ่งจากการสังเกตเด็กนักเรียนมีสีหน้าท่าทางดูผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะที่มีการให้ข่าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ทางด้านพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปลายให้ข้อมูลนะคะว่าวันนี้จะยังคงมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทยอยเข้าให้ปากคำกับตำรวจและจะประสานกับโรงพยาบาลค่ะเพื่อที่จะสอบถามอาการของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อเตรียมเข้าสอบปากคำเด็กกลุ่มนี้พร้อมกับสหวิชาชีพส่วนกรณีของครูอรสาคุณครูสอนวิชาภาษาไทยซึ่งช่วงวันแรกพนักงานสอบสวนได้ประสานขอเข้าให้ข้อมูลแต่จนถึงวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังไม่รับรายงานนะคะว่าคุณครูอรสานั้นจะติดต่อเข้าให้ปากคำ

0: ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็ได้กำชับให้ตำรวจในพื้นที่ค่ะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษาทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนรวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่เหตุความรุนแรงภายในโรงเรียน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าเรียกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายภูมิวิสารเกษตรสุขเลขาปปทเข้าพบที่กระทรวงมหาดไทยค่ะภายหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าได้ให้การบ้านทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมถึงปปทร่วมกันจัดระเบียบการครอบครองแล้วก็พกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มข้นสูงสุดแต่หากจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเป็นการเฉพาะก็ขอให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาขณะเดียวกันก็ต้องมีการเข้มงวดการจับกุมดำเนินคดีกับที่ผู้ที่พกพาอาวุธปืนด้วยขอย้ำบอกว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์พกพาปืนหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง
2: ในการครอบครองพกพาการใช้อาวุธปืนให้มีความเข้มข้นสูงสุดนะครับถ้าจะต้องมีการออกปรับปรุงกฎหมายหรือว่าออกกฎหมายเป็นการจำเพาะในการนี้ก็ให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ต้องให้มีการเข้มงวดในการจับกลุ่มดำเนินคดีผู้พกพาอาวุธปืนซึ่งขณะนี้ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะนั้นใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นนะครับใบพกพาใบอนุญาตพกหรือเขาเรียกใบพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีวันนั้นนี่ปี69แล้ว3ปีแล้วคือ66มันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
0: ประชาชนและหน่วยงานต่างๆนะคะร่วมใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะก็มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆทยอยเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประชาชนทั่วไปค่ะตั้งใจมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพร้อมกับสำรองโลหิตให้เพียงพอสำหรับการผ่าตัดและก็การรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินโดยบางส่วนระบุว่าหลังจากทราบข่าวเหตุการณ์และความต้องการใช้โลหิตจึงเดินทางมาบริจาคทันที
3: ถ้าสะดวกก็จะเป็น3เดือนครั้งหนึ่งครับปีหนึ่งก็จะประมาณ4ครั้งครับ
4: ที่เก่าความตั้งใจที่จะมา
3: ครับพอดีช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงวันแม่นะครับก็สิ่งที่ตั้งใจพอดีได้เวลาบริจาคพอดีก็ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็ทูลหม่อมพาด้วยนะครับแล้วก็ประจวบกับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะก็คิดว่าเรามีโอกาสได้ใช้โลหิตตรงเนี้ยช่วยกับน้องๆที่ประสบชายตรงนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนเนาะว่าถ้าใครที่สามารถมาบริจาคได้เนี่ยให้มาร่วมด้วยช่วยกันเพราะผมคิดว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยมันเป็นทานการให้ที่เราเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยแค่รักษาสุขภาพเราให้แข็งแรงแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะมาส่งมอบเลือดเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับคนที่เขาต้องการจริงๆครับ
0: สำหรับความคืบหน้าการสนับสนุนโลหิตให้กับโรงพยาบาลทั้ง6แห่งก็คือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางบัวทองโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์รัตนาธิเบศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงข้อมูลล่าสุดณวันนี้นะคะ10สิงหาคมโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการขอเบิกโลหิตเพิ่มเติมโดย

0: มีโลหิตสำรองรวม165ยูนิตแบ่งออกเป็นกลุ่ม A ค่ะ30ยูนิตกลุ่มกรุ๊ป B 60ยูนิตกรุ๊ป O 60ยูนิตแล้วก็กรุ๊ป AB 15ยูนิตค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนหอวังนะคะได้มีการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยก็คือจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุหน้าเสาธงค่ะโดยมีทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB มาคอยให้ความรู้การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินวันนี้นะคะที่โรงเรียนหอวังก็มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงหนีซ่อนสู้เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดแล้วก็การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยขณะที่บรรยากาศในช่วงเช้าค่ะมีครูสารวัตรนักเรียนและก็คณะกรรมการนักเรียนร่วมตรวจสอบกระเป๋าก่อนเข้าสู่โรงเรียนพร้อมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.พหลโยธินสน.วิภาวดีและตำรวจ CIB เข้ามาดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดดร.มนัสเวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังเปิดเผยนะคะว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานโดยให้ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านพร้อมกับคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งต่อข้อมูลให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อร่วมกันดูแลและให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะยังจัดให้มีการแนะแนวในทุกระดับชั้นโดยใช้หลักจิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถพูดคุยแล้วก็ปรึกษาปัญหากับครูได้รวมถึงผู้บริหารจะเข้าพบแล้วก็พูดคุยกับนักเรียนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยวันนี้โรงเรียนก็เพิ่มการตรวจค้นกระเป๋าในเบื้องต้นนะคะก็มีครูสารวัตรนักเรียนแล้วก็คณะกรรมการนักเรียนร่วมตรวจสอบและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเพิ่มการใช้เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองสิ่งของก่อนเข้าสู่โรงเรียนสำหรับปัญหาการบูลลี่ภายในโรงเรียนนะคะก็มีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันความรุนแรงโดยจะให้ครูแนะแนวฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ปกครองค่ะร่วมกันดูแลแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนพร้อมดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษส่วนช่องทางการแจ้งเบาะแสโรงเรียนมีการสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในทุกระดับชั้นตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งเครือข่ายระดับโรงเรียนเพื่อช่วยตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
2: สำหรับวันนี้นะครับเราได้ใช้มาตรการในเรื่องของการตรวจค้นกระเป๋าเป็นการเบื้องต้นนะครับประเด็นที่2นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับที่เรามีรายชื่อทั้งขาดเรียนประเภทนี้นะครับเราก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับสำหรับในเรื่องของการบูลลี่นะครับโรงเรียนของพวกเรานั้นเราจะได้แนะแนวนี่แหละครับลงไปทำความเข้าใจกับลูกๆทุกคนเพราะเรามีครูแนะแนวที่จบเอกจิตวิทยาแนะแนวโดยตรงนะครับเข้าไปพบปะเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนและเรายังมีคาบคนดีนะครับที่เราร่วมมือกันกับเครือข่ายผู้ปกครองนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่และการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อลดในเรื่องของการความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในกับสถานศึกษาของพวกเราครับ

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเมกยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งบางข้าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วล่ะ

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดย์พระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
1: อ๋อ

สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุจรักษ์สุขเจริญนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันนั่นเองนะคะว่ามีวิถีชีวิตแบบใดบ้างและสามารถปฏิบัติได้อย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายเรื่องวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้ 2. สามารถจำแนกวัฒนธรรมประเภทต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้และ 3.และข้อที่3นะคะตระหนักในความสำคัญนะคะของวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีสิ่งที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วเด็กๆทุกคนก็จะได้ปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ขอให้นักเรียนภายในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางนะคะเรียนรู้อย่างตั้งใจด้วยนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูน้ำมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็เปรียบเทียบถึงความแตกต่างกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพอะไรในภาพแรก2ภาพแรกนะคะเรามาดูภาพแรกกันก่อนภาพแรกคืออะไรลูกอาหารคือส้มตำใช่ไหมคะภาพที่2

0: กคืออะไรลูก
1: ต้มยำกุ้ง
0: บางคนบอกว่าแกงส้มใช่ไหมคะอ่ะอาหารเหล่านี้อ่ะเด็กๆขาเราดูภาพเราเปรียบเทียบไว้ในใจนะคะว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารประเภทไหนลูกเป็นอาหารของ
2: ภาคอ
0: ี
2: สาน
0: ภาคอีสานอ่ะแล้วต้มยำกุ้งเป็นภาคอีสานไหมลูกไม่ใช่ใช่ไหมคะอ่ะอาหารที่เราดูนะคะทั้งสองประเภทเลยเป็นอาหารไทยนั่นเองใช่ไหมคะเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยมานั่นเองนะคะอ่ะเราดูแล้วสองรูปภาพนะคะกลุ่มที่ขาตอนนี้เราไม่ปรึกษาแล้วนะคะเพราะว่าเราเฉลยคำตอบไปแล้วนะคะว่าคืออาหารไทยนะคะต่อมาภาพต่อมาอ่ะสองรูปภาพเลยเคยทานไหมลูกเคยทานนะคะมีอะไรบ้างทั้งสองรูปภาพที่เด็กๆเห็นเพื่อนบอกว่ามีอาหารฟาสต์ฟู้ดเอ๊ะล่ะอาหารเหล่านี้นะคะเป็นอาหารที่อยู่ในประเทศไทยเลยไหมลูกไม่เป็นอาหารที่อยู่แถวไหนลูกต่างประเทศต่างชาตินะคะหรือเป็นอาหารของตะวันตกนั่นเองนะคะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีการรับวัฒนธรรมมานั่นเองในการเปลี่ยนแปลงนะคะในการรับประทานอาหารต่างๆนั่นเองในที่นี้แต่ก็ยังมีอาหารไทยอยู่ถูกไหมลูกเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าเราเจอพิซซ่าใช่ไหมลูกต่างๆเลยสปาเกตตี้ใช่ไหมคะนี่แหละคืออาหารที่คนไทยเนี่ยรับวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามานั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้แล้วเปรียบเทียบแล้วนะคะในวันนี้มีคำถามชวนคิดหลังจากดูรูปภาพแล้วเปรียบเทียบแล้วนะคะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างนอกจากอาหารมีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่เราพบเจอลูกอะไรลูกการแต่งกายครูได้ยินเสื้อผ้าเกี่ยวข้องไหมลูกกับวัฒนธรรมเกี่ยวข้องนอกจากการแต่งกายแล้วมีอะไรอีกลูกมารยาทมีอะไรอีกประเพณีนั่นเองใช่ไหมคะที่นักเรียนเนี่ยรู้จักกันมานะคะของไทยเลยนะคะที่เด็กๆต่อมารยาทไทยใช่ไหมการแต่งกายต่างๆรวมไปถึงการใช้ภาษาไทยนั่นเองเราใช้ภาษาไทยในการสื่อสารถูกต้องไหมคะอ่ะเด็กๆได้ตอบคำถามแล้วต่อมาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมกันนะคะวัฒนธรรมคือวิถีแห่งการดำรงชีวิตของคนในสังคมเช่นการกินการอยู่การแต่งกายอาหารประเพณีศิลปะแขนงต่างๆด้วยในที่นี้นะคะที่เกิดขึ้นกับคนไทยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเป็นสิ่งที่สืบทอดนะคะต่อกันมาเป็นเวลานานโดยสิ่งนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามนะวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมานะคะจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองจนถึงปัจจุบันด้วยในที่นี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เลยนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันของคนไทย1เลยก็คือภาษา2คือวิถีเกษตรกรรมนะคะ3รูปแบบการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพและข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือศิลปกรรมแขนงต่างๆในที่นี้เราจะเรียนรู้กันทั้งหมดกี่หัวข้อวันนี้คะ
2: 4
0: หัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นเองนะคะมีทั้งเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามด้วยในที่นี้นะคะให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราเรียนรู้อะไรและเราจะปฏิบัติในเรื่องอะไรกันนะคะเรามาดูในหัวข้อแรกกันหัวข้อแรกก็คือภาษาไทยนั่นเองนะคะภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลต่างๆนั่นเองในการสื่อสารถูกไหมลูกอ่ะนอกเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้วนะคะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมีความเป็นเอกลักษณ์ภาษาไทย

สื่อความหมายได้ชัดเจนมีความไพเราะสละสลวยนั่นเองในทุกวันนี้นะคะการสื่อสารโดยทั่วไปเลยนะคะภาษาที่เราสื่อสารในปัจจุบันหรือในประเทศไทยของเราหลักเลยก็คือภาษาไทยนั่นเองดังนั้นแล้วเรามีภาษาในการสื่อสารของตัวเองนะคะเราควรใช้และควรพูดให้ถูกต้องด้วยนั่นเองนะคะตามหลักนะคะภาษาไทยเลยนะนอกจากภาษาไทยแล้วข้อที่สองนะคะก็คือวิถีเกษตรกรรมนะคะวิถีเกษตรกรรมคือคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการนับนะคะเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งนั่นเองอดีตก็มีการทำเกษตรกรรมทางด้านเพาะปลูกทำไร่ทำสวนทำนาปัจจุบันมีไหมคะเด็กๆมีไหมเอ่ยมีการทำนาไหมคะมีการปลูกพืชไร่พืชสวนมีไหมคะมีเช่นเดียวกันนะคะอดีตก็มีปัจจุบันก็ยังคงเดิมอยู่นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยที่สืบทอดต่อกันมาก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าด้วยนั่นเองนะคะจะเกิดประเพณีอย่างไรได้บ้างอย่างเช่นนะคะมีการทำพิธีสู่ขวัญข้าวนะคะสำหรับนะคะบุคคลนะคะที่มีการทำนานั่นเองก็มีการทำพิธีนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวในการช่วยเหลือระดมคนในที่นี้นะคะนอกจากลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วนะคะก็ยังมีพิธีแรกนาขวัญพิธีแรกนาขวัญนะคะที่มีการจัดขึ้นนะคะเพื่อนะคะบ่งบอกว่าเข้าสู่เริ่มต้นฤดูแห่งการเพาะปลูกข้าวแล้วในที่นี้นะคะในพิธีแรกนาขวัญนั่นเองนะคะในปัจจุบันก็ยังมีการทำอยู่นั่นเองถ้านักเรียนได้ดูนะคะทางโทรทัศน์นะคะในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดจะทำในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะนอกจากวิถีเกษตรกรรมแล้วนะคะก็ยังมีนะคะข้อที่3เลยก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพนั่นเองนะคะมารยาทนะคะของคนไทยเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติเนื่องจากมีความอ่อนน้อมสุภาพนุ่มนวลกิริยาเรียบร้อยนั่นเองเวลาเราไปที่ไหนนะคะคนไทยส่วนมากนะคะก็จะมีกิริยาที่งดงามนะคะดูเรียบร้อยพูดจาไพเราะเวลาเราไปที่ไหนนะคะเราก็ต้องพูดจาไพเราะนะคะบุคคลอื่นๆที่เข้ามาเที่ยวนะคะในประเทศไทยของเรานะคะก็จะได้ชื่นชมในวัฒนธรรมของไทยเราด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีมารยาทไทยมารยาทไทยจะได้แก่อะไรบ้างเรามาดูกันอย่างเช่นการไหว้ใช่ไหมลูกก็คือมารยาทไทยการนั่งมารยาทไทยเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้คนไทยประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นระเบียบเคารพซึ่งกันและกันในที่นี้นะคะเด็กๆรู้แล้วว่ามารยาทไทยมีอะไรบ้างอย่างเช่นนอกจากการไหว้หรือการนั่งก็ยังมีเกี่ยวกับการมารยาทเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะเวลานักเรียนรับประทานอาหารในช่วงเวลากลางวันการรับประทานอาหารของเราเราจะพูดคุยกันไหมคะไม่นะคะการรับประทานอาหารนะคะเราจะไม่มีการพูดคุยกันถูกไหมลูกอ่ะถ้าเราพูดคุยกันเสียงดังทำไมลูกอาหารจะทำไมอาจจะติดคอเราได้หรือเศษอาหารเนี่ยอาจจะกระเด็นไปหาเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามได้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วการรับประทานอาหารเราก็ต้องมีการสำรวมด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่พูดจาเสียงดังๆในขณะที่รับประทานอาหารนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรารู้แล้วว่ามีการมารยาทการไหว้การนั่งแม้กระทั่งการรับประทานอาหารมารยาทการเดินก็เช่นเดียวกันนะลูกนะเวลาเดินนะคะเวลาเดินมืออยู่ที่ไหนลูกมืออยู่ที่ไหนเวลาเราเดินถ้าเราเดินนะคะแล้วก็อยู่มืออยู่ข้างลำตัวใช่ไหมคะหรืออาจจะเดินเก็บมือ

0: ไว้ในที่นี้นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมีการฝึกเช่นเดียวกันนักเรียนภายในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถฝึกไปพร้อมๆกันได้นะคะอ่ะมาดูกันสิ่งที่เราจะเรียนรู้และเราจะฝึกในวันนี้นะคะก็คือการไหว้บิดามารดาครูอาจารย์เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาปฏิบัตินะคะวิธีการปฏิบัติของเราจะปฏิบัติทุกคนโดยให้นักเรียนนะคะยืนประจำที่ของนักเรียนเองนะคะที่เราอยู่เลยเราไม่ต้องขยับไปไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเรียนรู้กันก่อนการไหว้บิดามารดาครูอาจารย์นะคะจะต้องยกมือขึ้นประนมและไหว้ยกมืออยู่ที่ตรงไหนลูกอยู่ที่ตรงไหนลูกระหว่างอกนั่นเองนะคะตอนนี้เรียนรู้ก่อนยังไม่ต้องฝึกนะลูกนะคะโดยให้ปลายนิ้วชี้แนบอยู่ระหว่างคิ้วนะคะประนมมือแล้วนะคะปลายนิ้วชี้ค่อยๆก้มนะลูกนะปลายนิ้วชี้นะคะจะอยู่ระหว่างคิ้วนั่นเองนิ้วหัวแม่มือจะหลดปลายจมูกนิ้วหัวแม่มือคือนิ้วอะไรลูกนิ้วอะไรลูกนิ้วอะไรลูกนิ้วโป้งนะคะนิ้วหัวแม่มือจะหลดปลายจมูกก้มศีรษะลงเล็กน้อยพร้อมยกมือขึ้นไหว้นั่นเองในที่นี้อ่ะจำได้ไหมเอ่ยจำได้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาทบทวนก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราจะพนมมือไว้ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่บริเวณหน้าอกอ่ะตอนนี้เราทำก่อนนะคะก่อนที่จะยืนปฏิบัติอ่ะทุกคนประนมมือนะคะอ่ะตอนนี้เราจะไม่ทำไม่หยิบดินสอไม่เขียนใดๆแล้วนะคะมืออยู่ที่หน้าอกดังนั้นแล้วมือของเราเรานั่งอยู่จะเท้าที่โต๊ะมั้ยคะไม่นะคะเราต้องนั่งถ้าเรานั่งอยู่ในลักษณะการนั่งนะคะแบบห้อยขาหลังเราจะต้องทำไมลูกหลังจะต้องตรงถูกไหมคะมือเป็นอย่างไรถูกไหมลูกเราจะไหว้บิดามารดาครูอาจารย์นั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่ในลักษณะแรกเลยนะคะท่าแรกเลยต่อมานะคะนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนลูกฮะนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนลูกถ้าเราก้มลงนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกและนิ้วปลายนิ้วชี้อยู่ที่ระหว่างคิ้วอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆก้มลงเล็กน้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะนับ1 2 3พร้อมกันนะคะอ่ะ1 2 3เงยค่ะลูกแล้วเรานับ1 2 3ในใจแล้วก็เงยขึ้นนะคะอ่ะตอนนี้นักเรียนนะคะสามารถปฏิบัติได้นะคะตอนนี้เรานั่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนเนี่ยยืนนั่นเองขอให้นักเรียนนะคะยืนด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะอ่ะเมื่อเรายืนมือเราจะแนบอยู่ลำตัวนะคะอ่ะเด็กๆทุกคนยืนขึ้นได้เลยค่ะมือแนบลำตัวอยู่เลยนะคะตอนนี้คุณครูจะให้เพียงสัญญาณ1 2 3อย่างเดียวแล้วนักเรียนก็ไหว้นะลูกนะตอนนี้มืออยู่แนบลำตัวของเราถ้าเป็นผู้ชายปลายเท้าแยกเล็กน้อยนะคะผู้หญิงปลายเท้าชิดนะคะผู้ชายปลายเท้าแยกเล็กน้อยมือแนบลำตัวมือเราจะแนบลำตัวนะคะลองสังเกตตัวเองเราไม่ต้องหันไปมองเพื่อนๆนะคะข้างๆเราไม่ต้องหันนะลูกนะเราจะสังเกตตัวเองนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถฝึกปฏิบัติพร้อมกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นั่นเองนะคะเมื่อเรายืนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะประนมมือไว้ที่ไหนลูกหน้าอกนั่นเองระหว่างอกนั่นเองนะคะหรือกระดุมที่2ของนักเรียนเราใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมลูกประมาณกระดุมที่2ของนักเรียนเลยประมาณนี้นะคะทีนี้คุณครูจะให้สัญญาณนับ1 2 3และนักเรียนปฏิบัติเองก่อนปฏิบัติทวนก่อนนะคะนิ้วหัวแม่โป้งอยู่ตรงไหนลูกปลายจมูกและนิ้วชี้ล่ะคะปลายนิ้วชี้อยู่ที่ ระหว่างคิ้วพร้อมไหมคะพร้อมนะคะ1 2 3 1 2 3ตอนนี้เราปฏิบัติเรียบร้อยแล้วมือเราอยู่ตรงไหนคะแนบลำตัวเช่นเดิมนะคะเชิญเด็กๆนั่งได้ค่ะถือว่าวันนี้นะคะเราปฏิบัติแล้วนะคะ1ลักษณะนะคะก็คือการไหว้บิดามารดาและครูอาจารย์ต่อมาเลยนะคะต่อมาการไหว้ผู้ที่เสมอกันนี่ไงที่ครูน้ำพูดก่อนหน้านั้นเสมอเลยเราสามารถไหว้เพื่อนได้ไหมลูกได้เส้นเดียวกันนะคะเรามาดูกันว่าการไหว้บุคคลที่เสมอกันนะคะเราจะไหว้ได้อย่างไรกันบ้างนะคะหนึ่งเลยยกมือขึ้นประนมการยกมือขึ้นประนมมือก็อยู่ที่ระหว่างอกเช่นเดิมนะคะกระดุมที่สองของนักเรียนนะต่อมาใช้หัวแม่มือจรดปลายคางนะคะนิ้วหัวแม่มือของเรานะลูกนะนิ้วโป้งของเราเลยนะคะปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกก้มศีรษะลงเล็กน้อยตอนนี้เดี๋ยวเราปฏิบัติโดยการนั่งปฏิบัติก่อนเราฝึกก่อนนะคะหนึ่งเลยให้ยกมือประนมขึ้นตอนนี้เราไม่จดอะไรแล้วลูกยกมือประนมขึ้นเหมือนเดิมเลยนะคะในการเตรียมพร้อมเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเราจะไม่เอามือเท้าโต๊ะแล้วนะทีนี้เวลาเราจะนั่งไหว้นะคะเราก็จะไหว้ถูกต้องแล้วนะคะมือที่ไหนนะคะต่อมาให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกก้มศีรษะลงเล็กน้อยเดี๋ยวคุณครูจะนับ1 2 3และนักเรียนปฏิบัตินะคะไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นะคะ1 2 3ขึ้นได้นะคะคุณครูสังเกตนะคะเขาบอกว่าปลายนะคะใช้หัวแม่มือจรดปลายคางหัวแม่มือจรดปลายคางปลายคางเราอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก้มศีรษะลงเล็กน้อยอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นเช่นนี้นะคะขออีกหนึ่งรอบในแบบท่านั่งนะคะพอไม่เอ่ยตอนนี้เราอยู่ในท่าประนมมือเดี๋ยวคุณครูจะนับ1 2 3นะคะแล้วนักเรียนปฏิบัติหลังจากนักเรียนปฏิบัตินักเรียนนับ1 2 3ในใจแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยเอามือลงนะคะพร้อมนะคะ1 2 3เอามือลงได้เลยนะคะทีนี้จะให้นักเรียนนะคะยืนขึ้นพร้อมๆกันทั้งห้องเลยยืนขึ้นนะคะนักเรียนยืนขึ้นเรียบร้อยแล้วหันหน้าเข้าหาเพื่อนตัวเองในกลุ่มของเราเลยหันหน้าหากันได้เลยนะคะจับคู่ได้เลยเห็นไหมเอ่ยวันนี้เราจะไหว้ตอนนี้จับคู่แล้วไม่มีเสียงนะคะเด็กๆจับคู่หากันได้เลยวันนี้เราจะไหว้บุคคลที่เสมอกันนะคะเราสามารถไหว้เพื่อนได้ไหมคะเด็กๆได้เช่นเดียวกันคู่หนูอยู่ไหนจ๊ะนี่ไง3คนก็ได้แบบนี้ก็ได้โอเคนะคะตอนนี้เรายืนแล้วมือเราอยู่ที่ไหนลูกอยู่ไหนลูกแนบอะไรลูกแนบลำตัวของเราก่อนแนบลำตัวหรือยังมือของเราแนบลำตัวผู้ชายปลายเท้าแยกเล็กน้อยนะคะปลายเท้าของเราแยกเล็กน้อยผู้หญิงปลายเท้าชิดนะคะจะได้ดูสวยงามนะคะยิ้มเล็กน้อยใครมือไม่แนบลำตัวมีไม่เอ่ยสังเกตตัวเราสิครูสังเกตได้1คนแล้วแนบลำตัวแล้วนะคะต่อมาให้ยกมือขึ้นประนมนะคะมือจะอยู่ระหว่างอกกระดุมที่2ของเราคุณครูจะให้สัญญาณ1 2 3เช่นเดิมนะคะเมื่อนักเรียนนะคะไหว้เพื่อนเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็นับ1 2 3ในใจแล้วก็เอามือลงนะคะยืนด้วยท่าเรียบร้อยก็คือมือแนบลำตัวนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะ1 2 3คุณครูขออีกหนึ่งรอบนะคะครูนับ 1 2 3ให้แล้วนักเรียนนับ1 2 3ในใจได้เลยแล้ว

ักเรียนเอามือลงมือของเราจะแนบลำตัวนะคะเราต้องมีสตินะลูกนะอันนี้เราคือการฝึกนักเรียนเนี่ยสามารถนำการไหว้ต่างๆเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในท่าตรงมือแนบลำตัวนะคะอยู่ในท่าตรงลูกท่าตรงลูกท่าตรงมือแนบลำตัวนะคะแนบลำตัวเรียบร้อยแล้วนะคะยกมือประนมขึ้นอยู่ที่ระหว่างอก เดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณนะคะ1 2 3นะคะดีขึ้นมากๆเลยนะคะเด็กๆสามารถนั่งได้เลยค่ะหลังจากวันนี้นะคะนักเรียนก็จะนะคะไหว้นะคะถูกต้องแล้วในที่นี้อันนี้คือญาติในการไหว้นั่นเองนะคะเราเจอเพื่อนตอนเช้าๆนะคะเราก็สามารถปฏิบัติได้แล้วเจอคุณครูก็สามารถปฏิบัติได้แล้วนั่นเองนะคะต่อมานะคะนอกจากการไหว้ไม่ว่าจะเป็นการไหว้บิดามารดานะคะครูอาจารย์หรือการไหว้นะคะผู้ที่เสมอกันอย่างเช่นไหว้เพื่อนๆนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาคือการมารยาทเกี่ยวกับการนั่งเก้าอี้เอ๊ะตอนนี้เรานั่งเก้าอี้อยู่มั้ยลูกวันนี้นะคะเราก็จะมาปฏิบัติกันนะคะว่ามารยาทในการนั่งเก้าอี้จะเป็นอย่างไรนะคะมารยาทการนั่งเก้าอี้มือทั้งสองข้างประสานกันวางบนหน้าขาเดี๋ยวเราเรียนรู้ก่อนแล้วเราค่อยปฏิบัตินะคะเรามาดูการผู้ชายจะนั่งอย่างไรนะคะผู้ชายเข่าห่างกันเล็กน้อยส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกเล็กน้อยส่วนผู้หญิงนะคะก่อนนั่งใช้มือจัดกระโปรงนะคะจากด้านหลังนะคะเพื่อให้นั่งได้ปลายเท้าชิดกันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านบนบอกว่ามือทั้งสองข้างประสานกันวางไว้บนหน้าขาแสดงว่ามืออะไรประสานกันลูกมือขวาประสานกับมือซ้ายในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะการนั่งเราจะนั่งหลังค่อมหรือว่าหลังตรงลูกเราจะนั่งหลังตรงนั่นเองนะคะเด็กๆดูจากภาพได้เลยผู้ชายขาลอยไหมลูกขาพอดีกับพื้นใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆผู้ชายจะต้องนั่งให้ถูกต้องตอนนี้เราจะปฏิบัติก่อนนะคะเด็กๆนะคะยังไม่ต้องจดบันทึกใดๆนะคะเรามาดูกันสิ่งแรกเลยเรานั่งลักษณะให้ถูกต้องทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะมือทั้งผู้หญิงและผู้ชายจับประสานกันวางไว้ที่ไหนลูกวางไว้ที่ไหนคะวางไว้ที่ไหนลูกวางไว้ที่ขานั่นเองค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะคะหลังจากเราเรียนรู้ไปแล้วผู้ชายนะคะผู้ชายได้ดูผู้ชายนั่งซิคุณน้ำปั่นขานั่งผู้ชายปลายเท้าแยกเล็กน้อยใช่ไหมคะแยกเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะคะเหมือนจากรูปภาพเลยนะคะผู้หญิงปลายเท้าแยกไหมคะปลายเท้าแยกไหมคะไม่แยกนั่นเองนะผู้หญิงปลายเท้าไม่แยกมืออยู่ที่ไหนลูกมือเก็บไว้ใช่ไหมลูกอยู่ที่หน้าขานั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนนั่งปุ๊บทำได้เลยตอนนี้นักเรียนลองยืนขึ้นนะคะยืนขึ้นการยืนเรียบร้อยแล้วมือแนบลำตัวไว้ลูกเราจะฝึกตั้งแต่เราเดินมานะคะแล้วเราก็กำลังจะนั่งนั่นเองนะคะเรียบร้อยไหมลูกยืนเรียบร้อยแล้วยังผู้หญิงอย่าลืมนะคะเมื่อเรายืนเวลาเรานั่งเราก็จะต้องรวบกระโปรงด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะตรวจสอบความถูกต้องนะคะผู้ชายด้านหลังเรียบร้อยไหมคะแถวตรงนะคะมือแนบลำตัวยืนตรงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนับ1 2 3และนักเรียนสามารถปฏิบัติโดยการนั่งได้เลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยใครยังไม่พร้อมบ้างไม่มีนะคะ1 2 3สวยงามมากๆเลยแต่ขออีก

1รอบได้มั้ยคะได้อ่ะเด็กๆยืนขึ้นใหม่นะคะโดยอาการสำรวมนะคะอ่ะเด็กๆขาการของเราคุณครูสังเกตเห็นจากเพื่อนบางคนเรานั่งอยู่แล้วเรากระโดดขึ้นมาเลยได้มั้ยคะไม่ได้เราจะต้องค่อยๆทำไมลูกต้องค่อยๆยืนด้วยอาการที่สำรวมนั่นเองนะคะตอนนี้มือเราแนบลำตัวอยู่นะคะพร้อมนะคะ1 2 3นั่งแล้วเก็บมือได้เลยนะคะขออีก1รอบได้ไหมอ่ะตอนนี้นั่งก่อนเวลาเราลุกขึ้นนะคะเราลุกค่อยๆลุกด้วยอาการสำรวมเวลาเรานั่งเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเก็บมือได้เลยผู้ชายต้องจัดกระโปรงไหมลูกไม่ต้องแสดงว่าผู้ชายนั่งถึงแล้วเราเก็บมือได้ไหมคะเก็บมือได้เลยผู้หญิงอาจจะจัดกระโปรงเล็กน้อยแล้วก็เก็บมือนะคะประสานมือให้เรียบร้อยขออีก1รอบคุณครูจะดูตั้งแต่เด็กๆยืนขึ้นเลยว่าเรียบร้อยหรือไม่นะคะถ้าพร้อมแล้วยืนได้เลยค่ะเรียบร้อยมากเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะครูจะให้สัญญาณนะ1 2 3เรียบร้อยขึ้นมากๆเลยนะคะแสดงว่าหลังจากนี้นะคะเราก็จะนั่งด้วยกิริยามารยาทที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะในที่นี้การนั่งเก้าอี้นะคะเราก็จะนั่งหลังตรงได้นั่นเองหรือการนั่งอีกลักษณะท่าทางหนึ่งเลยนะคะคือการเอามือทั้งสองข้างวางไว้ที่หน้าขาของเราไหนลองทำซิมือทั้งสองข้างนอกจากเราจะไม่ประสานกันนะคะเราสามารถเอามือทั้งสองข้างเนี่ยวางไว้ที่หน้าขาของเราได้นั่นเองในที่นี้นะคะสามารถฝึกได้ไหมเอ่ยคุณโลตัสตอนนี้เพื่อนฝึกอยู่ลูกมือทั้งสองข้างวางไว้ที่หน้าขาได้นะคะนอกจากการประสานมือแล้วในที่นี้นะคะถือว่าเด็กๆทำได้ทุกคนเลยนะคะตอนนี้เรานะคะสามารถนั่งผ่อนคลายได้นะคะแต่ต้องอยู่ในท่าที่สุภาพนะลูกนะต่อมาเราฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเกี่ยวกับศิลปกรรมแขนงต่างๆกันนะคะว่ามีศิลปกรรมใดบ้างนะคะวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้มีการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนงต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วมีศิลปะเกี่ยวกับอะไรบ้างของไทยเลยนะคะที่มีการอนุรักษ์ไว้นะคะอย่างเช่นสถาปัตยกรรมประติมากรรมนะคะจิตรกรรมนะคะหรือการแสดงต่างๆเช่นการแสดงมโนราการแสดงโขนต่างๆนะคะถือว่าเป็นศิลปกรรมแขนงเหล่านี้เหมือนกันนะคะที่มีการคงเอกลักษณ์ไว้นั่นเองวันนี้คุณครูน้ำมีตัวอย่างนะคะอันนี้คือตัวอย่างภาพประติมากรรมนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะต่อมานะคะก็ยังอยู่ในภาพประติมากรรมเช่นเดียวกันนะคะคุณครูเด็กๆอาจจะเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมลูกอาจจะเคยเห็นภาพเหล่านี้มาบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างภาพประติมากรรมนั่นเองนะคะมีทั้งประติมากรรมสูงนะคะประติมากรรมต่ำในที่นี้นะคะต่อมาสถาปัตยกรรมนะคะเห็นไหมคะสถาปัตยกรรมนะคะในที่นี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะลูกนะต่อมาก็คือสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกันนะคะนอกจากสถาปัตยกรรมก็ยังมีตัวอย่างจิตรกรรมก็คือภาพวาดต่างๆนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งรูปภาพนะคะก็คือภาพวาดจิตรกรรมนั่นเองในที่นี้นะคะวันนี้นะคะเราเรียนรู้กี่หัวข้อลูก4หัวข้อครบยังคะครบแล้วนะคะเราเรียนรู้หมดแล้วทั้งหมด4หัวข้อหัวข้อแรกคืออะไรจําได้มั้ยคะจําได้ค่ะคืออะไรลูกภาษาไทยหัวข้อที่2คือวิถีเกษตรกรรมหัวข้อที่3คือรูปแบบการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพนั่นเองเราได้ปฏิบัติไปแล้วนะคะและหัวข้อสุดท้ายเลยก็คือ

ลปกรรมแขนงต่างๆนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วเราจะมาสู่ขั้นปฏิบัติการในวันนี้เราจะให้นักเรียนวาดภาพและตอบคำถามเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนวาดภาพและตอบคำถามคำชี้แจงครูปลายทางให้นักเรียนวาดภาพและตอบคำถาม2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานที่4ของเรานะคะเด็กๆสามารถเปิดชุดกิจกรรมของเราได้เลยนะคะในใบงานที่4เจอหรือยังเอ่ยนะคะตอนนี้เราจะเปิดชุดกิจกรรมของเราแล้วนะคะใบงานที่4นะคะเราจะมีให้เด็กๆวาดภาพนะคะวาดภาพอะไรเด็กๆต้องดูตามหัวข้อก่อนนะคะในข้อที่1วัฒนธรรมที่นักเรียนเลือกนักเรียนเลือกวัฒนธรรมใดนะคะ2นะคะมีความสำคัญอย่างไรต่อคนไทยหมดหรือยังลูกในคำถามหมดหรือยังมีคำถามกี่ข้อลูกมีคำถาม2ข้อใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเด็กๆสามารถลงมือทำได้เลยเด็กๆต้องเลือกก่อนวัฒนธรรมที่เธอเลือกมาคืออะไรแล้วก็จะต้องวาดภาพให้ตรงกับสิ่งที่นักเรียนเลือกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะคำตอบของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคำตอบของคุณครูหรือคำตอบของนักเรียนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะจะเลือกอะไรนั่นเองในการทำกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูนะคะได้เลือกอะไรเอ่ยขึ้นมาแล้วเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตนะคะและบุคลิกภาพก็คือมารยาทการไหว้นั่นเองนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะคุณครูก็ได้บอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในด้านความสำคัญนะคะนักเรียนก็เขียนนอกเหนือจากครูน้ำอยู่แล้วเพราะว่านักเรียนเลือกไม่เหมือนกันนั่นเองเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทำการตรวจสอบอีก1รอบเองนะคะเมื่อเรานะคะตรวจสอบความถูกต้องแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะหลักวัฒนธรรมในด้านต่างๆทั้งหลักความเชื่อทางศาสนาการใช้ภาษาวิถีการดำเนินชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยรวมไปถึงศิลปกรรมแขนงต่างๆล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยมาช้านานและยังคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะและสิ่งที่จะเรียนในครั้งต่อไปนะคะคือเรื่องความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในครั้งต่อไปเลยก็คือใบงานที่5เรื่องความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถ

หลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: างใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะครับโดยทศนิยมเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้แล้วก็จึงนำมาคูณกันนั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้เราก็ยังคงเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับทศนิยมครับแต่จะเป็นการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์นะครับระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าโจทย์วันนี้ครูยกตัวอย่างโจทย์อะไรมาให้นักเรียนนะครับแล้วเรามีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนี้นั่นเองนะครับก็คืออยู่ในเรื่องของการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งโดยวันนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนได้ลองสังเกตด้วยนะครับว่าเมื่อเราคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งนั้นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูให้นักเรียนลองได้ตอบคำถามดูถูกต้องไหมครับนักเรียนตอบครูบอกว่ายังไงนะครับกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่นักเรียนตอบนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราทวนการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนก่อนนักเรียนจำได้ไหมครับการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนสามารถทำได้โดยถ้าทศนิยม1ตำแหน่งเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ10แล้วถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งล่ะครับส่วน100 3ตำแหน่งก็เป็นส่วน 1,000 นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับที่ครูยกให้นักเรียนมีข้อที่1ครับเป็น 0.02 0.02 เขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมครับ
3: ได
2: ้เป็นเก่งมากครับนักเรียนตอบครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางบอกว่าเศษ2ส่วน100นั่นเองแล้วข้อที่2นะครับขอตัวแทนไม่เอาเป็นตัวแทนดีกว่าคุณครูสุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่1ได้ไหมครับกลุ่มที่1ตอบคุณครูหน่อยว่า 0.53 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับกลุ่มที่1ตอบได้เลยครับ
4: เศษ53ส่วน100ครับ
2: เศษ53ส่วน100เพื่อนๆครับกลุ่มที่1ตอบถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยนะครับใช่แล้วนะครับได้เป็นเศษ53ส่วน100ต่อไปครับข้อที่3ขอเป็นกลุ่ม3นะครับกลุ่ม3ก่อนแล้วเดี๋ยวข้อสุดท้ายเป็นกลุ่มที่4นะครับว่ากลุ่มที่4ก็ยกมือเช่นเดียวกันกลุ่มที่3ครับ 1.03 สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมครับได้ได้เป็นเท่าไหร่กลุ่มที่3ตอบได้เลยครับ
5: เศษ103ส่วน100ครับ
2: เศษ103ส่วน100ถูกต้องไหมเอ่ย
6: ถูกต้อง
2: นะครับเก่งมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่4 2.18 เมื่อสักครู่นี้ครูบอกไว้ว่าเป็นกลุ่มที่อะไรครับกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4เดี๋ยวจะให้ตอบคำถามนะครับ 2.18 สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ตอบได้เลยครับ
7: เศษ218ส่วน100
2: เศษ218ส่วน100เก่งมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยโอ้โหแสดงว่านักเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเนี่ยเข้าใจแล้วนะครับว่าสามารถเขียนทศนิยมเนี่ยในรูปของเศษส่วนได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการหาผลคูณของเศษส่วนคูณด้วยเศษส่วน

0: จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เรียนกันไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราได้ทบทวนกันไปแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงนี้จะมาทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยทบทวนนะครับเศษ8ส่วน100คูณเศษ12ส่วน10เอ๋นักเรียนครับอยู่ในเรื่องอะไรนะครับที่เราเคยได้เรียนมาการคูณการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองนะครับมีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูได้ไหมครับเก่งมากครับนักเรียนตอบคุณครูบอกว่านำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับตัวเศษนำมาคูณกันก็คือนำ8ไปคูณกับ12นะครับส่วน100คูณกับ10นี่แบบนี้เลยนะครับต่อไปครับ12มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 96
0: นะครับได้เป็นเศษ96ส่วน100คูณ10มีค่าเท่ากับ
1: 1,000
0: ได้เป็นเศษ96ส่วน 1,000 คุณครูถามนักเรียนนิดนึงครับเศษ96ส่วน 1,000 นักเรียนสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งถามนักเรียนเลยต้นทางและปลายทางบอกคุณครูครับว่าเศษ96ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับได้เป็น 0.096 ในวันนี้คุณครูบอกนักเรียนเลยนะครับว่านักเรียนนำความรู้ตรงนี้สามารถนำไปใช้นะครับในการแก้โจทย์ในวันนี้ที่ครูได้มอบหมายให้นักเรียนได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกสักหนึ่งตัวอย่างเศษ35ส่วน10คูณเศษ9ส่วน100บ้างนักเรียนคิดว่าวิธีการทำคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ไหมครับคล้ายๆกันเลยถูกต้องไหมครับเราก็นำตัวอะไรเอ่ยตัวเศษไปคูณกับตัว
1: เ
0: ศษแล้วก็ตัวส่วนคูณกับตัวส่วนตัวเศษคือนำจำนวนอะไรมาคูณกันครับ30เท่าไหร่เอ่ย35คูณ9ส่วนอะไรเอ่ย
1: ส
0: ่วน10คูณ100ส่วน10คูณ100ครับ35คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 305
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 315
0: ตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะยกมา9คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 45
0: 45ใส่5ในหลักหน่วยใช่ไหมครับแล้วก็ทด4ในหลัก10 9คูณ3ในหลัก10เก้าคูณ30มีค่าเท่ากับ27นะครับบวกกับที่ทดไว้เป็น
1: บวกกันเป
0: ็น31นะครับนี่แบบนี้เราได้เป็นเท่าไหร่ครับ315ส่วนเท่าไหร่เอ่ยส่วน 1,000 นะครับเศษ315ส่วน 1,000 นักเรียนสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: ว่าอย่างไรครับ
1: 0.315
0: เก่งมากครับ 0.315 นั่นเองนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนักเรียนนะครับก็จะต้องหาผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งโดยใช้ความรู้ที่เราได้ทบทวนไปนี่แหละก็คือใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนพร้อมให้เหตุผลได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในวันนี้กันนะครับที่ครูได้ยกมาให้นักเรียนก่อนเลยก็คือ 4.5 คูณ 0.05 ครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับช่วยคุณครูหาผลคูณของข้อนี้นิดนึงนักเรียนคิดว่าถ้าเราใช้ความรู้ที่เราได้ทบทวนกันไปเมื่อต้นชั่วโมงมาแก้โจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดว่าทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: นักเรียนคิดว่าขั้นที่1คุณครูควรจะทำยังไง
1: เป
0: ลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนยัง 4.5 เขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมครับ
1: ได้
0: เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ
0: 45ส่วน10นะครับ0.05ก็เขียนในรูปของเศษส่วนได้จึงนำมา

0: นำมาคูณกันนั่นเองนะครับทีนี้ฐานนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีวิธีการหาผลคูณได้อย่างไรครับสำหรับข้อนี้ก็คือใช้อะไรเอ่ยความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนเนื่องจากทศนิยมสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ถูกต้องไหมครับเศษส่วนได้นั่นเองนี่เห็นไหมครับเราจะเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนแล้วหาผลคูณเขียน 4.5 ในรูปเศษส่วนได้อย่างไรนะครับที่ครูได้ถามนักเรียนไป
1: เป็น
0: 45ส่วน
1: 4
0: ส่วน10ครับแล้ว 0.05 ล่ะครับเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรเอ่ย
1: เป็น
0: เศษ5ส่วน100ครับต่อไปครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนนะครับทศนิยมให้เป็นเศษส่วนแล้วก็นำมาคูณกันดู 4.5 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ45ส่วน10แล้วก็ 0.05 สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ5ส่วน100นะครับเอ๊ะท่านนักเรียนมาเจอแบบนี้แล้วจะอยู่ในเรื่องอะไรเลยครับ
1: การคูณเศษส่วนกับเศษ
0: การคูณเศษส่วน
1: ด
0: ้วยเศษส่วนนั่นเองนะครับซึ่งมีวิธีการทำอย่างไรเรานำตัวเศษคูณกับตัวเศษก็คือ45คูณ5แล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนนำ10ไปคูณกับ100นะครับทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องหาต่อไปนักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องหาว่าอะไรเอ่ย
1: หาว่า
0: 45คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าใดถูกต้องไหมครับนักเรียนช่วยคุณหน่อยครับ45คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าใดเอ่ย
1: 225
0: เก่งมากครับนักเรียนบอกคุณครูบอกว่า225ส่วน10คูณ100มีค่าเท่ากับเท่ากับ 1,000 นะครับ 1,000 ดังนั้นเศษ225ส่วน 1,000 สามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 0.225
0: นั่นถูกต้องแล้วนะครับเมื่อเรียนตอบครูบอกว่า 0.225 ดังนั้น 4.5 คูณ 0.05 มีค่าเท่ากับ 0.225เอ๊ะนักเรียนสังเกตนิดนึงครับนักเรียนต้นทางและปลายทางทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งสังเกตผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3ตำแหน
0: ่งเห็นไหมครับสังเกตนะครับได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งทีนี้คุณครูขออีก1รอบได้ไหมครับนักเรียนช่วยครูสรุปนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งโดยใช้วิธีที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะครับขั้นที่1นักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำอย่างไรก่อนครับ
1: เขียนทศนิยมให้ในรูปของเศษส่วน
0: ถูกต้องแล้วนะครับเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนขั้นที่2ทำอย่างไรครับก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับก็คือนำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนไปคูณกับตัวส่วนเมื่อคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้คำตอบออกมาอยู่ในรูปของเศษส่วนนักเรียนก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของอะไรครับของทศนิยมนั่นเองเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของทศนิยมเดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งนะครับ 4.5 คูณ 0.05 เท่ากับ0.225 สังเกตจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันผลคูณที่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอย่างที่เราได้ตอบกันไปได้ว่าอย่างไรครับทศนิยมกี่ตำแหน่งนะ
1: 1
0: ตำแหน่งเมื่อนำไปคูณกับทศนิยม
1: 2
0: ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้เป็น
1: ทศน
0: ิยม3ตำแหน่งนั่นเองเก่งมากเลยนะครับการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งผลคูณเป็นทศนิยม3ตำแหน่งทีนี้เดี๋ยวเราลองมาหาผลคูณของ 3.12 คูณ 0.9 โดยเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนแล้วก็นำมาคูณกันดีไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนได้ลอง

0: ครับตอนนี้นักเรียนควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนก็ช่วยครูตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยทีนี้ 3.12 คูณ 0.9 นักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับขั้นที่1คุณครูควรทำอย่างไรครับเก่งมากครับนักเรียนบอกว่าเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่าง 3.12 เขียนในรูปเศษส่วนได้ว่าอย่างไรครับ312ส่วน100แล้ว 0.9 นะครับเศษ9ส่วน10ครับเก่งมากเลยครับต่อไปนักเรียนคิดว่าคุณครูต้องทำอย่างไรครับนำตัวเศษมาคูณกันถูกต้องไหมครับแล้วก็นำตัวส่วนมาคูณกันก็คือ312คูณ9ส่วน100คูณ10ครับทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องไปหาไปคำนวณมาก็คือ312คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนหามาเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เร
0: ียบร้อยแล้ว312คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2,808 นะครับได้เป็นเศษ 2,808 ส่วน 1,000 เศษ 2,108 ส่วน 1,000 สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: ว่าอย่างไรเอ่ย
1: 2.808
0: นั่นเองดังนั้นนะครับ 3.12 คูณ 0.9 จึงมีค่าเท่ากับ 2.808 ครับนี่ทีนี้นะครับให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณและสังเกตผลคูณที่ได้นี่นะครับเรียนลองใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมานะครับนักเรียนครับนิดนึงครับคุณครูถามนักเรียนว่าอย่าง45คูณ 0.5 เราใช้การลัดจุดทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหม
1: ได
0: ้ได้หรือถ้านักเรียนจะลองคำนวณโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามดูแล้วก็สังเกตตำแหน่งของจุดทศนิยมว่ามีข้อสังเกตได้ว่าอย่างไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองทำก่อนดีไหมครับดีนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนลองลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ถามนักเรียนต้นทางนักเรียนบอกคุณครูบอกว่าแค่ลองคำนวณข้อที่1ถูกต้องไหมครับสำหรับข้อต่อๆไปเนี่ยก็สามารถดูจากข้อที่1แล้วก็ตอบได้แล้วนะครับก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งแล้วก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากข้อที่1ไปพร้อมๆกันก่อนนะครับนักเรียนครับอย่าง45คูณ 0.5 มีใครได้ใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาไหมครับวันนี้เยอะเลยนะครับเก่งมากเลยนักเรียนบอกว่าอย่างข้อที่1เนี่ยขอใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับทศนิยมก่อนนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนใช่ไหมครับก็คือสามารถเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนได้นั่นเองทีนี้อย่าง45คูณ 0.5 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีค่าเท่ากับ22
0: นักเรียนตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 22.5
0: นั่นเองนะครับซึ่งจำนวนนับคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งมีค่าเท่ากับทศนิยม1ตำแหน่งต่อไปครับ45คูณ 0.05 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 2.25
0: นะครับนักเรียนอาจจะสังเกตจากข้อที่1ก็ได้แล้วก็มาดูข้อที่2เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับถูกต้องไหมครับเราก็เป็นไงครับนำ45ไปคูณกับ 0.05 ซึ่งได้คำตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งหรือถ้านักเรียนสังเกตจากข้อที่1นักเรียนก็สังเกตดูว่าข้อที่1เป็นทศนิยม1ตำแหน่งข้อที่2ก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นจุดจะไปอยู่หลังเลข2ตัวแรกนะครับต่อไปครับ45คูณ 0.005 นะครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย0.225 เนื่องจากเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยม3ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับแล้ว 4.5 คูณ 0.5 นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 2.25
0: แล้วข้อสุดท้ายครับ 0.45 คูณ 0.5 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.225
0: นั่นเองเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับสังเกตผลคูณที่ได้ทศนิยม1ตำแหน่งคูณจำนวนนับผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งครับทศนิยม3ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งและสุดท้ายที่เราเรียนวันนี้ครับทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองถ้าสมมุติว่าถามนอกเหนือจากนี้ได้ไหมถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนไปเจอทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งอันนี้นอกเหนือจากที่เราเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
1: 4
0: ตำแหน่งถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับทศนิยม3ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
1: 5ตำแหน
0: ่งเก่งมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ตัวอย่างอีก1ข้อนะครับที่ครูจะให้นักเรียนได้ลองทำวันนี้ฝึกทำไปเยอะเพราะว่าการบ้านของเราเนี่ยถ้านักเรียนได้ฝึกโจทย์ทำโจทย์ในวันนี้เยอะๆเนี่ยคิดว่าการบ้านก็คงจะทำได้อย่างแน่นอนนะครับจะให้นักเรียนได้ลองหาผลคูณของ 1.6 คูณ 0.04 กับ 0.04 คูณ 1.6 โดยหาผลคูณนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองนักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมครับข้อนี
1: ้
0: ทำได้นะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองลงมือทำโจทย์แล้วก็สามารถทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับนี้มาเริ่มจากโจทย์ข้อที่1ก่อนนะครับทางซ้ายมือก็คือ 1.6 คูณ 0.04 นักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรครับสำหรับข้อนี้เปลี่ยนอะไรเอ่ย
1: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วน
0: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับ 1.6 เขียนให้เป็นเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย46ส่วน10แล้ว 0.04 ล่ะครับ
1: เศษ 4 ส่วน 100
0: นำมาคูณกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 64 ส่วน 1,000
0: แล้วเศษ64ส่วน 1,000 สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้เป็น
1: 0.064
0: ใครถูกต้องมั้ยครับไหนยกมือหน่อยเร็วๆอ้าวโหถูกแทบจะทุกคนเลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูอีก1ข้อกันนะครับสรุปข้อนี้ก่อนดังนั้น 1.6 คูณ 0.04 มีค่าเท่ากับ 0.064 แล้ว 0.04 คูณ 1.6 เลยครับเริ่มทำจากอะไรก่อนครับเปลี่ยนเปลี่ยนทศนิยมในรูปเศษส่วนเหมือนเดิม 0.04 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น
1: เศษ4ส่วน100
0: เก่งมากครับเศษ4ส่วน100แล้ว 1.6 แล้วครับ
1: เศษ 16 ส่วน 10
0: หลังจากนั้นนำมา
1: คูณกัน
0: นำมาคูณกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ 64 ส่วน 1,000
0: ครับแล้วเศษ64ส่วน 1,000 เขียนในรูปทศนิยมได้เป็น
1: 0.064
0: ดังนั้น 0.04 คูณ 1.6 มีค่าเท่ากับ 0.064 นักเรียนเห็นอะไรบ้างครับสำหรับโจทย์2ข้อนี้การคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่ง
2: นักเรียนจะเห็นว่า 1.6 คูณ 0.04และ 0.04 คูณ 1.6 เมื่อสลับที่กันผลคูณจะเท่ากันกล่าวได้ว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่ดังนั้น 1.6 คูณ 0.04 จึงมีค่าเท่ากับ 0.04 คูณ 1.6 1.6 คูณ 0.4 จึงมีค่าเท่ากับ 0.4 คูณ 1.6
0: ต่อไปครับจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติบ้างนักเรียนแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์นะครับแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยหาผลคูณของ 10.08 คูณ 1.5 นั่นเองครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนจดโจทย์ลงไปแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมกันคุณครูอาจจะสุ่มนักเรียนออกมาเฉลยด้วยนะครับก็ขอให้นักเรียนเตรียมตัวในการนำเสนอโจทย์ข้อนี้ด้วยลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือคุณครูมอบหมายให้นักเรียนได้บทข้อนี้นะครับ 10.08 คูณ 1.5 ตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้คำตอบหรือยังครับ
1: ได
0: ้แล้วขั้นที่1นักเรียนทำอย่างไรนะครับเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีการทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนอื่นขอตัวแทน1คนครับเป็นใครดีเป็นอภิสรานะครับยกมือก่อนในกลุ่มที่3อภิสราออกมาเฉลยโจทย์ข้อนี้ให้กับเพื่อนๆหน่อยครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ถามอภิสราก่อนว่าอภิสราเริ่มทำจากอะไรก่อนครับขั้นที่1
2: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะ
0: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วน 10.08 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 1,800เศษ 1,800 ส่วน100ค่ะ
0: เศษ 1,800 ส่วน100แล้ว 1.5 ล่ะครับ
2: เศษ15ส่วน10ค่ะ
0: เศษ15ส่วน10นั่นเองทีนี้ขั้นต่อไปอภิสราทำอย่างไรครับ
2: นำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับแล้ว 1,800 คูณ15มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
2: 15,120 ค่ะ
0: 15,120 ส่วนเท่าไหร่ครับ
2: 1,000 ค่ะ
0: ส่วน 1,000 แล้วเศษ15,120ส่วน 1,000 เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 15.120 ค่ะ
0: 15.120 นั่นเองนะครับ 15.120 ดังนั้น 15.120 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องประมือดังๆให้อภิสราด้วยนะครับเก่งมากๆเลยหวังว่านักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางที่เหลือก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับหากนักเรียนผิดพลาดก็สามารถแก้ไขตามไปได้เลยครับทีนี้ในแบบฝึกหัดที่ 2.14 คุณครูขอฝากให้เรียนทำเป็นการบ้านได้ไหมครับ
1: ได้
0: นะครับ

0: ครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับวันนี้นักเรียนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับนักเรียนบอกคุณครูหน่อยครับนักเรียนมีวิธีการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งอย่างไรครับ
1: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วน
0: เปลี่ยนทศนิยมในรูปของเศษส่วนแล้วทำยังไงต่อ
1: นำมาคูณกัน
0: แล้วนำมาคูณกันโดยใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับแล้วจากข้อสังเกตที่ได้ทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าหาผลคูณได้โดยเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนแล้วใช้ความรู้เรื่องการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนครับแล้วก็ทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณกันบ้างนะครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.15 สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูน

ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงค์
1: ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แบงค์และก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
0: อ
1: ๋
0: อน
1: ัก
0: เรียนทราบกัน
1: ไหมทราบไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
0: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
1: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
0: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
1: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แบง
0: ค์ใช่แล้วค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แบงค์เลยครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์เจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
0: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แบงค์เห็นอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
1: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
1: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
0: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แวน
1: ผู้ชายใช่ไหมครับ
0: ชายแวนนักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อน
1: ัก
0: เรียนเก่งมากเลยค่ะ
1: เราม
0: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
1: คุณแม่นั่นเองครับครูพี่แบน
0: เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
1: จับอะไร
0: อะไรอยู่นะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
0: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
1: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบน
0: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบนดูดีกว่าทุกคนกำลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
1: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้า
0: ใช่แล้ว
1: ใบแล้วครับ
0: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
1: นั่งนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
0: อะไรแบบน
1: ี
0: ้ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู
1: ่
0: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
1: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
1: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
0: นั่งอยู่บนอะไร
1: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
0: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
0: คำว่ากรอบรูปค่ะ
1: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
0: มองแบบนี้น่ากินมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
0: กิน
1: ตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
0: คำว่าข้าวนะคะ
1: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
0: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะครูพี่แบงค์
1: ใช่ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
0: คำว่าไข่ดาว
1: ครูพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
0: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
1: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
0: ชอบแบบไหนคะ
1: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
0: คำว่าไก่ทอดนะคะ
1: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
0: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
1: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: เรียนทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
0: อยู่นะ
1: ถูกต้องแล้วครับ

0: เองครับคุณพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวตอบถูกต้องด้วยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: นักเรียนตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป
0: ็นคนอะไรนะสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ใบขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดเราก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
1: ์อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไหมทราบไหมตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แบนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้ว

0: กลับมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คร
1: ับ เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แวนTikTok TikTok ฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แวนคำว่า
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
0: แชะแชะแชะแชะ
1: แชะแชะ
0: แชะ
1: อะไรนะครูพี่แวน
0: TikTok TikTok ทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แวนอยู่ในหมวดหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้า
1: เก่งมาก
0: เลยค่ะปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบง
1: ค์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่อไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แวนสงสัยครับครูพี่แวนว่าครูพี่แวนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แวนสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าวค่ะ
0: คำน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านด้วยกันพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงค์สามารถอธิบายให้นักเรียนฟังไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับคุณพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะคะนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื
1: ่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให
1: ้
0: อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่ค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จากรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แวนเหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บ
0: นจานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
1: ู
0: พ
1: ี่
0: แบงค์จะคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไ
0: หนด
1: ู
0: ซิ
1: อะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะค
1: ืออ
0: ะไรนะ
1: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรคะถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แน่
1: ตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยังคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับครูพี่
1: แ
0: วนแต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เอ๊ะได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่า ยกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง

0: งั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะคุณวิแบงค
1: ์ได้เลยครับ
0: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
1: เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: ไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: ต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆไปอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
0: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: เราจับได้หรือเปล่านะ
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
0: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าภูเขาครับ
0: ภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
1: ใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
0: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
1: ภ
0: ู
1: เขาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
1: ่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับผมอยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบง
0: ค์เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่หมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบงค์
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกเป็นท่าทางเป็นกริยาของเรานะครับ
0: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: โต๊ะคำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
1: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำ

0: เยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: เพียงสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะ
1: โทรศัพท
0: ์คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่งคุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: แว่นตาภูเขา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: คุณแม่
0: ว้าวอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค
0: ่ะหลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงกับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

คุณชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทำ MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5-10 ปีข้างหน้าประมาณ130%ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศาสตร์และสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในสุภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.ส.ต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดแถบภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามลายูถิ่นมลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามลายูถิ่นมลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งเหมาไหลฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งเหมาไหลได้ไม่ว่าจะเป็นอาคาร IT ศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งเหมาไหลฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการ

0: อาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศและก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านและคือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
4: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การ
5: รู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้
6: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจปวิชาชีพครับ วิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณ

0: สุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
1: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
2: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
3: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐอย่างไรเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซ็ปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

สวัสดีค่ะเจอกับครูผู้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูผู้จะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิง

0: สระอาและต่อเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอีกเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอีกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกินไปที่แรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูภูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้วีระทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆ

ื่นในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองเขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิด

0: การพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
3: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
1: ับผม
3: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
1: ผม
3: ในการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
3: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
3: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
3: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
3: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ย จริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย

0: ด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่
1: อ
0: นพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ี
0: อะไรต
1: ่
0: างๆเข้ามาให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
0: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
0: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยนะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสถานภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
2: ่กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2นั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวไปถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
2: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
3: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
2: แข็งตัว
3: แข็งตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
2: มันก็จะหายใจเข้าไป
3: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
2: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
3: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรรมมีออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานด้วยครับ
2: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
3: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
2: ครับ
3: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหลุดร่วงออกมานะคร
2: ับ
3: ซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
2: ๆอ๋อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
3: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
2: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
3: ครับ
2: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องอะครับ
3: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่2ก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
2: ครับ
3: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
2: ์คลีนนิ่งคา
3: ร์เป็นรถทำความสะอาด
2: ชื่อตรงมาก
3: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะคร
2: ับ
3: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสูดเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสูดลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
2: ครับ
3: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
2: โอ้โห
3: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับ ต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะครับ เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
2: ครับผม
3: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี้ยขึ้นมาซ
2: ึ่
3: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
2: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางการตลาดก็จะทําไปเรื่อยๆออกมาขาย
3: ครับ
2: ตอนนี้ได้ทําออกมาขายแล้ว
3: ตอนนี้ทําออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก
2: ็
3: เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
2: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
3: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
2: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
3: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้ย่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
2: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
3: ๆครับ
2: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไง

0: ใครก็ทำได้
1: ครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำในตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะไอ้ก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอ้ตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน
1: oh.
4: นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับ oh. ถัดไป okay. นั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตรงนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยเป็นลมสะอาด
4: เป็นลมสะอาดไป
1: ง่ายๆและส่วนปล่องนี่ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
4: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเสียค
1: ่
4: า
1: ไม่
4: จะไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
4: ครับเชิญครับ

0: ดีกว่าครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
1: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกรองฝุ่นระบบนี้อยู่ครับผม
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
1: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกรองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกรองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกรองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
1: ครับ
0: กับเครื่องกรองฝุ่น
1: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้า
1: ไม่มี
0: เครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
1: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น
1: ใช่
0: เหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีเท่านั้นครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
1: ใช่
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
1: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
1: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
1: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
1: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆนี้จะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็น

0: ไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเฒ่าถือเป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือของจังหวัดชัยนาทเรื่องราวของหลวงปู่สุขได้รับการเล่าขานมาทั้งในเรื่องตำนานที่เกี่ยวข้องกับพุทธคุณศาสตราวิชาอาคมต่างๆทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในกลุ่มศิษยานุศิษย์ไปทั่วประเทศนอกจากเรื่องของวิชาอาคมแล้วยังมีเรื่องของตำรายาสมุนไพรที่จังหวัดชัยนาทได้อนุรักษ์สืบสานด้วยการรวบรวมข้อมูลจากลูกศิษย์หลวงปู่สุขที่ครอบครองตำรายาสมุนไพรอยู่ทั้งในรูปแบบของใบข่อยใบลานสมุดตำรายาโดยได้อ่านและแปลตำ

0: รายาสมุนไพรจากภาษาขอมภาษาไทยโบราณให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันที่เข้าใจง่ายมากขึ้นหากใครได้ไปเยือนวัดปากคลองมะขามเฒ่าจะมีพื้นที่สำหรับศึกษาหาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่อาคารแสดงตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขรวมถึงอาคารบริการนวดไทยเพื่อเป็นคลังปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาอนุรักษ์เรียนรู้และดูแลสุขภาพด้วยตำรับยาภูมิปัญญาไทยและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมศาสนาและวิถีชีวิตพื้นถิ่นด้วยนายวิเชียรเรืองโพอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์หนึ่งในผู้ได้รับการสืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขเล่าว่าตำรายาสมุนไพรนี้ได้รับการสืบทอดมาจากตาของตนเองจึงนำข้อมูลมาแบ่งหมวดให้ชัดเจนและจะส่งต่อไปให้ยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไปขณะเดียวกันพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กระจายออกไปมากขึ้น
1: ก็ตำรับยาที่ผมดูและรักษาอยู่นะครับคือ1นี่ผมแยกเป็นหมวดหมู่ก่อนนะผมได้ดูในตำราที่คุณตาจดไว้ก็เป็นคาถาเกี่ยวกับพุทธาภิเษกหรือคาถาเกี่ยวกับว่าปลุกเสกเราเรียกว่าปลุกเสกให้คนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยได้มีความได้สบายใจก่อนนะครับแล้วต่อมาก็คือเก็บยาแล้วก็ให้ดื่มให้กินแล้วก็ประการที่3ก็คือรดน้ำมนต์ถ้าเป็นการกำชับเป็นการสันทับอีกทีนะฮะให้ต่างๆให้สิ่งต่างๆนั้นหายขาดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าท่านเอาองค์ครูเนี่ยมาใช้องค์ครูมีอยู่3เล่มครับมันแตกต่างกันไปศาสตร์จะแตกต่างกันมีอยู่3เล่มแล้วเล่มที่4ที่5นี่เป็นเรื่องตำรับยาซึ่งตำรับยานี่เป็นภาษาโบราณภาษาขอมซึ่งแต่ละนั่นนี่ก็จะมีคาถากำกับไว้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ท่านได้เผยแพร่นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยทำต่อไปคือที่น่าจะทำได้ก็คือการให้ความรู้แก่ลูกหลานของเราคือลูกหลานของเราแถวนี้มีโรงเรียนอยู่หลายโรงนะครับเช่นโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนของบุญโรงเรียนถาวรนะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าในท้องถิ่นของเราได้ส่งเสริมกันจริงๆแล้วก็มาเขียนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับคือให้ลูกหลานของเราได้ดูแลได้ดูการ์ตูนเนี่ยมันก็จะน่าสนใจมากกว่าที่จะมาทำเป็นชาร์ตแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันร้าวใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าน่าจะทำได้ถ้าต่อไปเรามีงบประมาณหรือว่ามีผู้สนับสนุนแล้วทีนี้เมื่อมีทำไอ้นี่แล้วเราอาจจะให้เอานักเรียนเหล่านี้มาเรียนรู้ที่เนี่ยครับเห็นของจริงที่เนี้ยที่วัดเนี้ยผมว่าวัดนี้เขาพร้อมที่จะให้อาหารเลี้ยงดูเด็กอะไรเนี้ยที่จะอบรมเนี่ยครับถ้าทางเบื้องบนหรือว่านั่นนะมาใช้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้สองอย่างเนี้ย
0: ขณะที่คุณมาลัยฉิมดีอีกหนึ่งผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขระบุว่าอยากให้มีผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ภูมิปัญญานี้คงอยู่ต่อไปได้และพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การเก็บรักษาสมุนไพรและอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเข้ามาส่งเสริมด้วย
2: คืออยากให้พิสูจน์ด้วยตัวเองของอะไรต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อคนยากพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยสมมุติว่าตัวเองเป็นท้องอืดประจำเลยตัวเองเอาขมิ้นมากินเองเลย พอไม่เป็นอันตรายแน่นอนถ้าเราปลูกไว้เองเนาะเอาขมิ้นมากินประจำไปสัก3วัน1อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วเราทุเลาอาการนั้นไหมนี่คือเครื่องพิสูจน์แล้วถ้าเป็นผดผื่นคันเราก็สามารถเอามาทารักษาผิวหนังเราได้โดยไม่เกิดอันตรายพิสูจน์ด้วยตัวเองท้าพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วตัวเองก็จะเชื่อมั่นเองว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงอยากให้คนเข้ามาเรียนเนาะมาเรียนกับเราอะแต่ว่าการเรียนของเราเนี่ยก็คือว่าต้องมาช่วยเราเก็บยาเราเหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงว่าเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ว่าอ่ะลองเก็บยาสักตำรับนึงสิง่ายๆซึ่งเป็นตัวยาที่อยู่ในบ้านเราทั้งหมดเลยไปเก็บสดๆมานะอันที่แห้งก็คือเราก็มีไว้แล้วก็ให้เขาจัดเองว่านี่อะไรอะไรอะไรแล้วก็ให้เขาจัดว่าหยิบว่าอันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่อันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่หรือไปตัดมาเอามาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเรียนด้วยแบบนั้นนะถึงจะได้ทุกหน่วยงานเลยแต่หลักๆป่าไม้อะกับสาธารณสุขอ่ะป่าไม้ก็ให้อนุรักษ์ป่าสงวนอนุรักษ์สมุนไพรไว้ต้นไม้ไว้อย่างเช่นสมมุติถ้าคุณจะทำถนนหนทางทำห้วยหนองคลองบึงที่มันมีต้นไม้อยู่ก็ให้แบบคือผู้ที่มีความรู้อยู่บ้างอ่ะไปดูก่อนว่าอะไรที่จะย้ายเอาไปปลูกในสถานที่อื่นๆที่มันจะเก็บไว้ได้แล้วอะไรที่มันใช้ได้เดี๋ยวนั้นเลยบ้างก็ให้ไปเอามาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนยาราคาถูกหรือยาฟรีก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปอ่ะถ้าไม่มีใครที่แบบว่าจะสามารถมาทำเป็นยาที่แบบคือทำอย่างเราอย่างเงี้ยคือมีรายได้มาใส่ตัวแล้วก็หมุนเวียนช่วยคนไปอย่างนี้ด้วยตลอดก็เอาไปที่จัดไปที่สาธารณสุขที่อนามัยโรงพยาบาลซึ่งให้ฟรีด้วยซ้ำไปแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะบริจาคค่าครูค่ายาเขาจะให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เขาเลยอันนี้ยาจะไปรักษาคนได้เร็วแล้วมากขึ้น
0: โดยด้านคุณสินชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทยืนยันว่าจะนำองค์ความรู้นี้ไปสู่ลูกหลานร่วมมือกับท้องถิ่นให้ตำราสมุนไพรหลวงปู่สุขคงอยู่สืบไป
3: ครับในส่วนของตำรายาหลวงปู่สุขนะครับและตำรับยานะครับที่ได้รับความนิยมถึงปัจจุบันนั้นเนื่องจากหลวงปู่สุขนั้นมีศิษยานุศิษย์นะครับจำนวนมากมายนะครับแล้วได้มอบตำรายาหลวงปู่สุขนะครับไว้ให้กับศิษยานุศิษย์จำนวนมากนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับจึงทำให้ตำรับยาของหลวงปู่สุขนั้นยังเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ตั้งแต่อดีตกว่า100ปีจนถึงปัจจุบันการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการประสานงานและก็บูรณาการในส่วนภูมิภาคจะมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังได้รับความนิยมและก็มีการสืบทอดนะครับไปสู่เยาวชนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับโดยการบูรณาการทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับและก็สถานศึกษาในพื้นที่และภายในจังหวัดก็ดีนะครับอันนี้เป็นการบูรณาการที่ทางหน่วยงานภาครัฐการนั้นจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการขับเคลื่อนให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังคงอยู่ต่อไปครับผม
0: แม้ว่าหลวงปู่สุขจะละสังขารมาแล้วมากกว่า100ปีแต่องค์ความรู้เกี่ยวกับตำรายากลับไม่เคยสูญหายไปแต่ในทางตรงกันข้ามกลับยังคงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2561เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทุกฝ่ายต้องมีส่วนเข้ามาช่วยกันเพื่อให้ตำรายาสมุนไพรของหลวงปู่สุขได้รับการส่งเสริมให้เป็นการแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่นวดน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

หลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจัตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: ทำไงดีเลยทีเนี้ยมือถือก็ไม่ได้เอามาดันจำไม่ได้อีกว่านัดไว้ที่ไหนแล้วจะไปหาตะลองไงเนี่ย
1: ก็ไหนบอกอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสมัยก่อนโนโซเชียลโทรนัดกันทีเดียวก่อนออกจากบ้านเป็นไงล่ะ
0: เดี๋ยวนะก็ลืมเรื่องงานทั้งคู่ป่ะตอนเนี้ยมาคิดหาวิธีแก้ก่อนไปไม่ทันนัดผู้ใหญ่อะมันไม่ดีนะรู้ไหม
1: ยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็โทรหาตาลองไง
0: เฮ้ยความคิดดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีเหรียญเหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอยืมคุณลุงคุณป้าแถวนี้สักบาท2บาทก็ได
1: ้
0: เพราะเห็นป้ายมันเขียนว่าชุมชนบ้านบาท
1: เฮ้ยบ้านบาทหมายถึงบาทพระบออาตอรออ
0: ๋อก็หยอกเล่นเฉย
1: ร
0: ู้แล
1: ้
0: ว
1: ไปนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไปสวัสดีครับคุณตาผมขอรบกวนคุณตานิดนึงครับคุณตาพอจะมีสักบาท2บาทให้ผมไหมครับ
2: หนูจะเอากี่บาทแล้วลูกเพราะนี่ก็มีอยู่2บาทแล
3: ้
2: ว
3: เฮ้ย
2: โธ่นึกว่าใครเอเจกับเจเจนี่เอง
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีสวัสดีโอ้เก่งมากเรา2คนเนี่ยมาตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยแถมยังมาถูกที่ตั้งหาก
0: อย่างนั้นแสดงว่าสิ่งสุดยอดที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือบาทพระใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วลูกเพราะเนี่ยคือภูมิปัญญาของไทยแต่โบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเลยไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า
0: อยากดูแล้วครับไปดูผมอยากดูมากเลยครับ
5: ชุมชนบ้านบาดเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบข้อมูลกันอย่างแน่ชัดนะแต่ว่าชุมชนเนี่ยมีอายุยาวนานกว่า200ปีนะนะลูก
2: และเวลาหนูเข้ามาในที่นี้นะเสียงที่หนูจะได้ยินแน่ๆก็คือเสียงค้อนที่ตีเหล็ก
5: ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบาดที่เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโก

สินซึ่งการทำบาตรเนี่ยต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงเพราะทุกขั้นตอนนั้นต้องทำด้วยมือมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแค่ไม่กี่อย่างปัจจุบันก็เหลือช่างที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำบาตรของชุมชนนี้ไม่มากแล้วล่ะลูก

0: นี่เป็นงานช่างฝีมือไทยเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีราคาสูงมากๆสิครับ
1: อ๋อใช่แล้วลูกแต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะดูสินี่การทำบาตรเขาพิถีพิถันและก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเลย
2: ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางฝีมือแรงงานที่ประสานกับจิตใจทําให้บาตรแต่ละอันเนี่ยครับมีคุณค่าเฉพาะตัวและก็เหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นี่เองครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ผมอย่างนี้ซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติสักอันคงดีใจมากแน่ๆเลยครับเนี่ย
2: เจ๊จัดเลยความคิดดีซื้อด้วยซื้อด้วยนั่นในคราวหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ
3: และผม JJ ครับ
2: และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและ

สอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัดเชิงท่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดคอยท่าเนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเศรษฐีซึ่งมีลูกสาวหนีไปกับชายหนุ่มเฝ้าคอยบุตรสาวและปลูกเรือนหอไว้คอยท่าหวังว่าหากทั้งคู่กลับมาขอขมาก็จะอภัยและยกเรือนหอให้แต่เฝ้าคอยอยู่หลายปีลูกสาวก็ไม่กลับมาเศรษฐีจึงได้สร้างวัดและถวายเรือนหอหลังนั้นให้แก่วัดและเรียกชื่อว่าวัดคอยท่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวัดนี้เป็นสถานที่เล่าเรียนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์วัดหันหน้าไปทางทิศใต้สู่แม่น้ำลพบุรีมีพระปรางเป็นประธานของวัดปรางประธานตั้งอยู่บนฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มุมทั้งสี่ประดับด้วยปรางขนาดเล็กทำให้ดูเป็นปรางห้ายอดเรือนธาตุมีซุ้มทั้งสี่ทิศภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยด้านหน้าของปรางประธานเป็นวิหารส่วนอุโบสถตั้งอยู่ด้านข้างสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวัดคือศาลาการประเรียนเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นผนังอาคารเขียนจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะจีนตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมตอนล่างเขียนเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติเสาและเพดานเขียนลายก้านแย้งมีภาพเทพนมดอกลอยอยู่ระหว่างลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอีกหลายอย่างอาทิเช่นหอระฆังวิหารรายและเจดีย์ราย

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขนส่งสาธารณะที่หลากหลายนะครับแต่ก็ปฏิเสธได้ยากว่ารถเมล์คือขนส่งมวลชน

0: รถเมย์ยังจะมีความสำคัญอยู่มากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันครับกรุงเทพในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเขตเมืองเองก็ไม่ได้มีความกว้างอะไรมากมายผู้คนก็ไม่ได้อาศัยอยู่กันเยอะแยะในสมัยนี้นะครับการเดินทางในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ก็จะใช้การเดินเท้าเป็นหลักแล้วก็ใช้การสัญจรทางน้ำโดยเรือนะฮะในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ทำมาค้าขายครับ
1: ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งบันทึกเอาไว้ว่าในกรุงเทพมันคือที่ราบนะครับที่ประกอบด้วยสวนผลไม้มีทุ่งนาบ้างบางส่วนให้เข้าใจนะครับว่าไม่มีใครนึกภาพเลยว่าถนนเนี่ยมันเป็นยังไงถนนเส้นแรกเลยที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเริ่มมีชาวตะวันตกก็คือฝรั่งเนี่ยเข้ามาละชาวตะวันตกทั้งหลายเขาก็ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลถึงในหลวงรัชกาลที่4ว่าอยากจะเห็นในบางกอกเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีถนนสักเส้นนึงให้พวกเขาได้เดินได้อาบแดดแล้วก็นั่งรถม้า
0: ในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็มีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมขึ้นนะครับเพื่อขยายเมืองออกมาอีกชั้นนึงแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการตัดถนนเจริญกรุงที่นอกจากจะตัดขึ้นเพื่อให้ฝรั่งได้ขี่ม้าได้ใช้งานแล้วก็ยังเป็นถนนที่ขยายเมืองออกไปทางทิศใต้พอต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านก็ได้ตัดถนนราชดำเนินเป็นถนนที่ตัดออกมาจากเขตเมืองเก่านะฮะออกไปทางทิศเหนือแล้วก็ยังมีการตัดถนนขึ้นอีกหลายเส้นถึงตอนนั้นนะครับคนในพระนครก็มีพาหนะที่หลากหลายเพื่อใช้ในการเดินทางมากขึ้นครับ
1: พอมาถึงจุดหนึ่งที่บางกอกหรือกรุงเทพในวันนั้นเริ่มมีผู้คนเริ่มที่จะต้องเดินทางก็เริ่มมีความคิดที่ศัพท์สมัยใหม่ที่เรียกว่าขนส่งมวลชนถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mass transit
2: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยที่ใช้ระบบรางขนส่งนะฮะแล้วก็ใช้รถรางขนส่งระบบรางแต่ว่าใช้กำลังม้าก็มาเป็นรถรางไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการเดินรถนะฮะก็พัฒนามากเพราะว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียด้วยซ้ำไปที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการเดินรถรางนะฮะแต่ว่ารถยนต์ที่เป็นการขนส่งมวลชนเนี่ยก็เริ่มทำราวๆ 2,450 กว่าทศวรรษนั้นนะคะ
1: บุคคลที่เราต้องถือว่าให้กำเนิดหรือว่าคิดมีวิสัยทัศน์เรื่องนี้เนี่ยต้องยกให้นายเลิศเศรษฐบุตร

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ปาร์คนายเลิศนะครับและบ้านหลังนี้เองก่อนหน้าก็เป็นที่พักของนายเลิศเศรษฐบุตรหรือว่าพญาภักดีนรเสนนะครับนายเลิศเกิดสมัยต้นรัชกาลที่5ชื่อของนายเลิศเองนะครับจะมีคำสร้อยว่าเลิศสมันเตาซึ่งแผลงมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าดีเลิศหรือดีเหนือใครนะครับซึ่งคำนี้ครับก็เป็นที่มาของคำว่าเลิศสมันแตนไงครับ
1: ท่านเองก็เป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็ทำงานอยู่กับชาวตะวันตกเป็นคนเก่งทำธุรกิจกับฝรั่งทำกิจการตั้งแต่เรื่องของที่ดินโรงแรมแกเป็นคนเอาน้ำแข็งใส่เรือจากสิงคโปร์นะมาขายในบาร์ที่ขายให้กับฝรั่งแกเป็นคนที่เริ่มเอาม้ามาให้เช่า
0: ส่วนในเรื่องของกิจการรถเมย์นายเลิศเริ่มจากการให้บริการรถม้าเช่าก่อนนะครับต่อมาก็เริ่มมีรถเมย์ที่ใช้ม้าลากจนกระทั่งในปีราวๆ2450กว่าๆนะครับจึงเริ่มมีรถเมย์เครื่องยนต์นะครับออกวิ่งให้บริการประจำทางเป็นครั้งแรกคนทั่วไปนะครับ

0: เรียกรถเมย์ในเลิศว่ารถเมย์ขาวตามสีของรถครับสำหรับรถเมย์ขาวนะครับในช่วงแรกๆในเลิศเองก็ได้สั่งนำเข้าเครื่องยนต์เฟียสมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็ให้ช่างชาวจีนต่อตัวถังด้วยไม้สักแต่ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับไม่ใช่รถเมย์ยุคแรกๆของในเลิศยุคแรกๆจะขึ้นลงทางด้านท้ายเหมือนรถบรรทุกต่อมาก็ได้มีการปรับให้ทางขึ้นลงเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับภายหลังในเลิศได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ของ Ford ด้วยเหตุผลในด้านของการบำรุงรักษาส่วนเส้นทางแรกที่รถเมย์ขาวออกวิ่งก็คือเส้นทางรถเมย์ม้าเดิมยศเสประตูน้ำซึ่งที่ประตูน้ำนะครับก็มีท่าเรือเมย์ขาวกิจการที่ในเลิศทำก่อนหน้านี้ด้วยครับตาสัญลักษณ์บนรถเมย์ขาวในเลิศมีลักษณะเป็นวงกลมสีแดงถูกแบ่ง4ช่องด้วยเครื่องหมายบวกหมายถึงพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเป็นหลักที่ในเลิศใช้ในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจครับ
1: ท่านมีมาตรฐานนะครับในการทำงานคนขับต้องใส่ชุดสีขาวมีหมวกกระเป๋ารถเมย์ใส่ชุดขาวนะครับรองเท้าขาวถือกระบอกตั๋วเก็บตังทุกสีอย่างเป็นสีขาวไปหมด
0: อย่างเรื่องสีของเครื่องแบบพนักงานขับรถแล้วก็ของกระเป๋ารถเมย์นะครับเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้พนักงานรู้จักดูแลความสะอาดของตัวเองครับ
2: ปี16เป็นกระเป๋าเลิศสาย8ต้นทางอยู่ที่ลาดพร้าวซอยภาวนามีเรื่องสนใจก็คือเรื่องของด้านการรักษาความสะอาดนะแล้วก็อยู่บนรถเนี่ยห้ามนั่งคู่กับผู้โดยสารนะหรือว่ามีผู้โดยสารอยู่เนี่ยก็จะไม่ให้กระเป๋านั่งแล้วก็ห้ามยืนทิ้งพนักของผู้โดยสารอย่างนี้ไม่ได
1: ้ประมาณทักปี 2506-2507 แล้วรถในช่วงที่ผมได้ใช้บริการที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นเบนซ์เกือบทั้งหมด
3: ถ้าพูดถึงการบริการของรถเมย์ในเลิศสมัยก่อนดีมากก็เยี่ยมนะ
2: สมัยก่อนเนี่ยค่าโดยสารมันแค่50ตังค์ตลอดสายที่ดีอย่างนึงคือในเลิศสมัยก่อนเนี่ยเจ็บป่วยรักษาฟรีที่โรงพยาบาลเลิศศิลป
1: ์ในเลิศใจดีแกเว้นที่ว่างตอนท้ายของรถเมย์เนี่ยเอาไว้สำหรับคนที่เอาสินค้าขึ้นไปขาย
4: รถเมย์ขาวในเลิศเป็นรถเมย์ที่มีคุณภาพแล้วก็ความรู้สึกเก่าๆที่พ่อแม่เคยพาขึ้นรถเมย์นะก็รู้สึกมันเป็นรถเมย์ที่ดีที่สวยอยู่คู่กับสังคมไทยนานมาก
1: ถือว่าเป็นบริการที่สุดยอด
0: กิจการรถเมย์ขาวของนายเลิศให้ความสำคัญกับประชาชนมาตั้งแต่เริ่มต้นบริการรถเมย์ขาวไม่เคยหยุดวิ่งให้บริการเลยแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีคำเล่าว่าผู้ญี่ปุ่นเจียดน้ำมันมาให้นายเลิศเดือนละ4ถังเอาไว้ใช้แต่นายเลิศก็ใช้4ถังนั้นเติมรถเมย์ทั้งหมดเพื่อให้มีรถวิ่งรับคนโดยสารไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะเดินทางไม่ได้กิจการเดินรถเมย์ขาวของบริษัทไนเลอร์ได้เติบโตนะครับจากที่เริ่มต้นเพียงรถเมย์4คันได้กลายมาเป็นอาณาจักรรถเมย์ขาวมีรถ800คันมีการเดินรถ21เส้นทางมีพนักงานมากกว่า 4,000 คนทั้งยังมีอู่รถและอู่ซ่อมรถกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพจึงไม่แปลกนะครับที่รถเมย์ขาวไนเลอร์จะเป็นรถเมย์ในฝันของคนในยุคนั้นนอกจากรถเมย์ขาวของบริษัทไนเลอร์แล้วในช่วงเวลานั้นก็ยังมีบริษัทอื่นๆที่ให้บริการรถเองเช่นบริษัทรถแดงจำกัดบริษัทสหายยนต์จำกัดองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุพันธ์หรือรสพ.และบริษัทรถเมย์บุญผ่องเป็นต้น

ในอดีตนะครับราวปี2490ถือเป็นยุคกิจการรถเมล์เฟื่องฟูนะครับมีบริษัทที่ดำเนินกิจการรถเมล์อยู่มากกว่า24บริษัทมากกว่า46เส้นทางด้วยกันพอถึงประมาณปี2516ก็เกิดวิกฤตน้ำมันทั่วโลกเนี่ยราคาแพงทำให้บางบริษัทต้องปิดกิจการลงมีการเดินรถที่ทับซ้อนเส้นทางตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้รัฐเนี่ยควบรวมกิจการรถเมล์ทั้งหมดยกเลิกสัมปทานทุกบริษัทนะครับรวมทั้งของนายเลิศเองซึ่งเป็นบริษัทเดินรถขนาดใหญ่ในขณะนั้นด้วยและในปี2519รัฐบาลของหม่อมเสนีปราโมชก็จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเราเรียกกันว่าขสมกขึ้นมาบริหารกิจการรถเมล์ทั้งหมดครับในช่วงเริ่มต้นขสมกได้ซื้อรถจากเอกชนจำนวน 2,700 คันแต่มีรถที่สามารถใช้งานจริงได้เพียง900คันทำให้จำนวนรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในปี2520จึงได้มีการจัดซื้อรถเพิ่มอีกจำนวน 2,500 คันเป็นรถเมล์ร้อนครีมน้ำเงินจำนวน 2,300 คันและรถปรับอากาศอีก200คันนอกจากนี้ขสมกยังมีรถรุ่นอื่นๆที่นำมาให้บริการอีกมากมายส่วนรถเมล์ครีมแดงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ชุดแรกเข้าประจำการเมื่อปี2534ตอนนี้ก็มีอายุครบ31ปีแล้วครับเรียกได้ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับคนก็คงเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาไม่น้อยเลยครับ

0: ตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ขสมกให้บริการกับประชาชนชาวกรุงเทพมีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนครับ
1: พูดถึงประสบการณ์การนั่งรถเมล์ตอนนั้นเพิ่งมาจากต่างจังหวัดก็มาเรียนมหาลัยกรุงเทพตอนนั้นเหลือตังค์อยู่10บาทเลยกำไว้แน่นมากเลยเพราะว่ากลัวมันหล่นนี่ก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งไอ้ติดกับประตูทางขึ้นทางลงเลยก็กำแน่นมากเลยกระเป๋ารถเมย์มาปุ๊บก็ปักมาแล้วเราก็แบมือออกมาเฮ้ยตังหายไปไหนเหรียญมันค่อยๆหล่นปักแล้วก็หมุนอยู่ตรงประตูแล้วมันก็ค่อยไหลๆลงไปเราก็มองตามเหรียญลงไปเราก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมามองหน้ากระเป๋ารถเมย์แล้วทุกคนก็มองหน้ากันนิ่งๆสตันกันอยู่สัก10วิหน้าแต่ละคนก็เริ่มกระตุกริมฝีปากก็เริ่มกระตุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแล้วก็หัวเราะกันกระเป๋ารถเมย์จากที่หน้ายิ้มหน้าโหดก็ยิ้มให้เราแล้วก็แบบฉีกเปิดมาปักฉีกปึ๊บยื่นให้บอกว่าไอ้หนูเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวคนมาตรวจตั๋วเนี่ยเขาจะมาเก็บไว้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเหมือนแบบรู้เลยว่าเราอ่ะมีตังค์เหลืออยู่แค่นั้นน่ะเพราะดูเหมือนเราตื่นเต้นมาก
2: 20ปีที่แล้วอ่ะรถปรับอากาศที่เป็นของรถร่วมอ่ะเขาจะเป็นเบาะสูงเบาะหนังสูงแล้วก็มันจะแบบนุ่มหน่อยแล้วช่วงนั้นมันไม่ได้แบบเบาะไม่ได้พังมากขนาดเนี้ยเวลาขึ้นไปก็แบบด้วยความที่มันบังอ่ะจนสูงอ่ะมันก็จะมีแบบเหมือนหลืบให้เราสามารถแอบหลับได้อะไรเงี้ยเราลดปรับอากาศเราก็ไม่เข้าใจว่าแอร์มันจะเย็นไปไหน
3: สมัยนั้นเราก็ยังวัยรุ่นเด็กๆอ่ะไอ้คันนั่งว่างไม่ค่อยขึ้นหรอกจะขึ้นแน่นๆเพราะเราจะต้องโหนถามว่าทำไมโหนแล้วมันเท่นะสมัยนั้นเด็กก็บอกโหการโหนรถเมล์นี่มันเท่บางครั้งเดินทางโดยที่แบบไม่เหยียบเลยไม่ได้เหยียบตัวถังรถเลยอ่ะไม่ได้แตะตัวถังรถด้วยก็คือเท้าก็เหยียบบนเท้าเพื่อนอีกทีนึงมือก็จะจับมือเพื่อนอีกคนหนึ่งก็มีคนถือหนังสือให
4: ้ผมยืนรอรถเมล์เนาะที่ป้าย
2: ก็เป็นวันที่รถมันค่อนข้างแน่นมาก
4: เราเห็นสาย203ครีมแดงวิ่งมาคนนี่ยืนโหนออกมาเลย
2: รถเนี่ยจะเอียงมาเลยอ่ะคนมันจะแน่นมากเอียงแบบโหนแน่นมาเลยอ่ะ
4: คือแบบประตูปิดไม่ได้แล้วเหรอครับ
2: เราเห็นแล้วไอ้ตรงบันไดเนี่ยเราสามารถเกาะได้แล้วมันมีพื้นที่อยู่สักนิดนึงให้เราเอาเท้าอ่ะ
4: มือข้างนึงต้องหาที่จับไว้อ่ะจนมืออีกข้างนึงผมต้องกำเงิน
2: แล้วก็โหนอยู่ด้วยมือข้างนึงอย่างเงี้ย
4: ผมก็มักจะโหนประตูประจำ
2: มันรู้สึกว่ามันล้าแขนมากมันเหมือนจะตกอ่ะ
4: ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเองนะ
2: ตกลงไปมันจะกิ้งยังไงว่ามองทางมองแล้วจะกระโดดยังไงคือเพราะตอนนั้นมือมันไม่ไหวแล้วอ่ะ
4: เป็นความรับผิดชอบในชีวิตเราเองอ่ะนะเราเลือกแล้วนะที่จะยืนโหนเนี่ยเราก็ต้องมีสติ
2: หน้าคุณพ่อคุณแม่ลอยมาเลยนะที่เขาพูดแบบนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วมันเป็นอย่างนี้เหรอวะอะไรเงี้ย
5: ช่วงน้ำท่วมห้าสี่นี่คือสัญจรการสัญจรอะไรไปมาไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็เพื่อนก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยอยู่ที่ไหนพอจะมีข้าวมีน้ำมาส่งบ้างไหมนะครับเราก็นั่งนึกดูก็มีรถเมล์เนี่ยครับที่คอยที่ยังวิ่งอยู่นะครับสายวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งเลยนะครับน้ำท่วมเต็มถนนนะครับรถเก๋งนะครับไม่สามารถวิ่งได้เลยนะครับตอนนั้นในรถนี่เปียกทั้งคันเลยนะครับรู้สึกว่าแบบทั้งกลัวทั้งเสียวนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องไปเขาก็ขับไปช้าๆนะครับใจก็ตุ้มๆต่อมๆนะครับเสียว่ารถจะเสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะในที่สุดรถก็ไปถึงที่หมายถ้าช่วงน้ำท่วมไม่มีรถเมล์เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะลำบากนะครับ
1: พอเจอแบบน้ำใจของกระเป๋ารถเมล์หน้าโถแล้วก็อารมณ์ขันของผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็แบบโอ้โหรู้สึกแบบประทับใจแล้วแบบชื่นใจว่าคือมันก็คงไม่มีใครโหดร้ายกับเราไปซะทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
4: บนรถเมล์เนี่ยมันก็มีผู้โดยสารที่หลากหลายเราได้เห็นความมีน้ำใจเหมือนทำให้เราได้เห็นประสบการณ์ชีวิตอะครับ
3: รถเมย์ที่ขึ้นเป็นรถสาย8ซึ่งสาย8ตำนานทุกคนเขารู้จักกันอยู่นะครับว่าสาย8เป็นยังไงเขาคือสิ่งที่เขาพาเราไปอ่ะถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไปเรียนไม่ทัน ป็นสิ่งที่พาเราไปพบกับความสำเร็จ
6: ระยะนี้คุณผู้ชมที่ใช้บริการรถเมย์ขสมก.อาจจะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการให้บริการในบางเส้นทางนะครับที่เป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปขสมก.เพื่อจะฟื้นฟูกิจการที่ขาดทุนมหาศาล
7: เมื่อปี2560กรมขนส่งทางบกได้มีแผนการปฏิรูปรถเมย์ออกมานะครับโดยให้ผู้ประกอบการรถเมย์ทุกเจ้าทั้งขสมก.และเอกชนเข้ามาอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกรมขนส่งทางบกและได้มีการกำหนดให้รถเมล์หนึ่งสายมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
8: อย่างล่าสุดค่ะสาย29นะคะหัวลำโพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็สาย207นะคะก็คือมรามคำแหง1ไปถึงวิทยาเขตมราม2นั่นเองนะคะก็ยุติการวิ่งนะคะวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
4: อย่างเช่นสาย29ที่วิ่งระหว่างมอธรรมศาสตร์รังสิตมาหัวลำโพงมีทั้งขสมกวิ่งด้วยมีทั้งรถล็อกแล้วก็มีรถแอร์ของเอกชนวิ่งด้วยสุดท้ายเนี่ยก็กลายไปว่าเป็นเอกชนเป็นคนเดินรถซึ่งมันส่งผลเสียต่อผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารที่เคยอาศัยรถของขสมกเช่นว่าเขาไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ถ้าเป็นสายป .68 เดิมทีรถร้อนเขาจะวิ่งระหว่างแสมดำบางลำพูแต่รถแอร์เนี่ยเขาวิ่งระหว่างตัวเมืองสมุทรสาครมาบางลำพูสุดท้ายเนี่ยสาย68กับกลายเป็นว่าขสมก.วิ่งแต่เพียงผู้เดียวซึ่งแต่เดิมเนี่ยเอกชนนะครับเขามีรถวิ่งตั้ง 20-30 คันซึ่งคนเนี่ยเขานิยมพอเปลี่ยนมือมาเป็นของขสมก.กับกลายเป็นว่าขสมก.มีรถแอร์ให้บริการในสาย68เนี่ย3คันมันก็เลยเกิดยังไงเกิดสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เคยใช้บริการปอสาย68เป็นอย่างมาก
7: นอกจากนี้มีรถสายอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นสาย203สาย75และล่าสุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ขสมก.ก็ให้บริการรถเมล์สาย7เป็นวันสุดท้ายการลดเส้นทางเดินรถเพื่อลดความซ้ำซ้อนก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางการเพื่อทำให้ถนนสายหลักอาจจะมีรถเมล์แค่1สายหรืออย่างมากแค่3สายและวิ่งถี่ขึ้นแม้อาจจะมีรถมากขึ้นวิ่งถี่ขึ้นแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับผู้โดยสารอีกเช่นกัน
9: การที่มีรถเมล์หลายๆสายวิ่งทับเส้นทางเดียวกันเนี่ยดีหรือไม่ดีกับผู้โดยสารยังไงบ้างครับ
10: ดีกับผู้โดยสารเพราะผู้โดยสารมันจะให้ความสะดวกกับผู้โดยสารก็มีทางเลือกให้ผู้โดยสารมากขึ้น
4: อย่างเช่นถนนพหลโยธินเนี่ยมีรถเมล์วิ่งกันเป็น10กว่าสายเหลือแค่ไม่กี่สายสาย26มีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยก็วิ่งจากมีนบุรีถึงแค่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมันก็เกิดผลกระทบกับประชาชนก็คือว่าเขาก็ต้องเสียเวลาไปต่อรถเมล์สายอื่นเพื่อเข้าอนุสาวรีย์ชัย

0: ื่อต้นปี2564นะครับมีข่าวออกมาว่ากรุงเทพมหานครที่กำลังมีการสร้างระบบรางกันขนาดใหญ่อยู่นี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดตามแผนแม่บทเราจะมีระบบรางที่มีความยาวประมาณ560กิโลเมตรยาวเป็นอันดับ3ของโลกนะครับเป็นรองก็แค่นครปักกิ่งแล้วก็นครเซี่ยงไฮ้เท่านั้นน่าคิดนะครับว่าถึงวันนั้นแล้วรถเมล์ขนส่งมวลชนที่อยู่กับเรามา100กว่าปีเนี่ยยังจะมีความสำคัญอยู่ไหม
1: คือผมมองว่ามันก็ยังจำเป็นอยู่นะยังจำเป็นต่อให้มีรถไฟฟ้าหรือมีขนส่งมวลชนอย่างอื่นแต่รถเมล์เนี่ยคือเป็นขนส่งมวลชนขั้นพื้นฐานที่เข้าถึงไปยังทุกชุมชน
2: รถเมล์เนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่เลยนะครับที่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้มองขึ้นไปบนรถเมล์เนี่ยคนยืนกันแน่นเลยหรือคนนั่งอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้คนในกรุงเนี่ยอยู่ได
3: ้ช่วงแรกเนี่ยมันเป็นการที่เรามีอะไรที่แบบเพียบพร้อมนะเมื่อมีรถรางระบบรางเนี่ยเรารู้สึกว่ามันช้าไปมันลอหลีมันไปขวางทางรถยนต์ก็คือเราเลิกทำไปเราไม่ได้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้แต่เราเลือกที่จะอารมณ์รวยกับจำนวนรถยนต์ที่มากขึ้นนะคะรถส่วนตัวที่มากขึ้นพอเราเปลี่ยนแปลงในสังคมเราเปลี่ยนมากเป็นเมืองขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นมหานครใช้เวลาเร็วเกินไปถนนก็ไม่เพียงพอรองรับนะจำนวนรถที่มากขึ้นเราเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นคูคลองต่างๆเนี่ยมีนโยบายสร้างถนนใส่เข้าไปตัดถนน

เกิดการขายรถยนต์เนี่ยนะแบบเสรีนะคะแล้วก็เป็นการขายรถยนต์ที่ตามฐานะด้วยนะเพราะนั้นก็จะเกิดความแตกต่างระหว่างผู้คนจำนวนมากที่แบบไม่มีตังค์ซื้อรถยนต์ก็เกิดการซื้อรถที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช่ไหมคะก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์ที่แบบไม่ได้มีระบบรองรับก็คือต้องการมีกฎอะแต่ไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายมันก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะทำอะไรได้ตามค่อนข้างตามใจไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหามากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของรถเมล์

0: ผมว่านะครับไม่ว่าประเทศเนี่ยจะร่ำรวยหรือว่าจะยากจนจะทำอะไรจะพัฒนาอะไรเราต้องคิดถึงคนที่มีรายได้น้อยที่สุดก่อนถ้าเกิดเราให้รถไฟฟ้าเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนหลักและให้รถเมล์เป็นขนส่งมวลชนรองเป็นฟีดเดอร์เป็นทางเลือกสุดท้ายคนก็จะไม่เลือกหรอกครับเขาก็จะหันไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็หันไปซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้อยู่ดี
1: รถเมล์ก็เป็นเรื่องจำเป็นมากด้วยราคาถูกเนี่ยคือหัวใจของขนส่งมวลชนรถเมล์ไนเลอร์นี่เป็นรถเมล์ในฝันได้เลยนะไม่เคยสงสัยว่าทำไมไนเลอร์อยู่ได้ตั้ง80ปี

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อ

วัดพระศรีสรรเพชรเป็นวัดประจำพระราชวังตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครเป็นวัดสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาในส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์และประกอบพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นต้นทั้งยังใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นประธานของวัดได้แก่เจดีย์ทรงระฆัง3องค์เรียงตัวตามแนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยเจดีย์องค์ทิศตะวันออกและองค์กลางนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2035เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาและพระบรมอัฐิของพระบรมราชาธิราชที่3พระเชษฐาธิราชตามลำดับส่วนเจดีย์องค์ทางด้านทิศตะวันตกนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชบิดาของพระองค์

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: ทำไงดีเลยทีเนี้ยมือถือก็ไม่ได้เอามาดันจำไม่ได้อีกว่านัดไว้ที่ไหนแล้วจะไปหาตะลองไงเนี่ย
1: ก็ไหนบอกอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสมัยก่อนโนโซเชียลโทรนัดกันทีเดียวก่อนออกจากบ้านเป็นไงล่ะ
0: เดี๋ยวนะก็ลืมเรื่องงานทั้งคู่ป่ะตอนเนี้ยมาคิดหาวิธีแก้ก่อนไปไม่ทันนัดผู้ใหญ่อะมันไม่ดีนะรู้ไหม
1: ยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็โทรหาตาลองไง
0: เฮ้ยความคิดดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีเหรียญเหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอยืมคุณลุงคุณป้าแถวนี้สักบาท2บาทก็ได
1: ้
0: เพราะเห็นป้ายมันเขียนว่าชุมชนบ้านบาท
1: เฮ้ยบ้านบาทหมายถึงบาทพระบออาตอรออ
0: ๋อก็หยอกเล่นเฉยรู้แล
1: ้
0: ว
1: ไปนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไปสวัสดีครับคุณตาผมขอรบกวนคุณตานิดนึงครับคุณตาพอจะมีสักบาท2บาทให้ผมไหมครับ
2: หนูจะเอากี่บาทแล้วลูกเพราะนี่ก็มีอยู่2บาทแล้ว
3: เฮ
2: ้
3: ย
2: โธ่หนูว่าใครเอเจกับเจเจนี่เอง
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีสวัสดีโอ้เก่งมากเรา2คนเนี่ยมาตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยแถมยังมาถูกที่ตั้งหาก
0: อย่างนั้นแสดงว่าสิ่งสุดยอดที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือบาทพระใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วลูกเพราะเนี่ยคือภูมิปัญญาของไทยแต่โบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเลยไปๆๆเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า
0: อยากดูแล้วครับ
1: ผมไปดูผมอยากดูมากเลยครับ
2: ชุมชนบ้านบาดเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบข้อมูลกันอย่างแน่ชัดนะแต่ว่าชุมชนเนี้ยมีอายุยาวนานกว่า200ปีนะนะลูก
5: และเวลาหนูเข้ามาในที่นี้นะเสียงที่หนูจะได้ยินแน่ๆก็คือเสียงค้อนที่ตีเหล็ก
2: ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบาดที่เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการทำบาดเนี่ยต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงเพราะทุกขั้นตอนนั้นต้องทำด้วยมือมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแค่ไม่กี่อย่างปัจจุบันก็เหลือช่างที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำบาดของชุมชนนี้ไม่มากแล้วล่ะลูก

0: นี่เป็นงานช่างฝีมือไทยเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีราคาสูงมากๆสิครับ
1: อ๋อใช่แล้วลูกแต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะดูที่นี่การทำบาตรเขาพิถีพิถันและก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเลย
2: ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางฝีมือแรงงานที่ประสานกับจิตใจทำให้บาตรแต่ละอันเนี่ยครับมีคุณค่าเฉพาะตัวและก็เหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นี่เองครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ครับผมอย่างนี้ซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติสักอันคงดีใจมากแน่เลยครับเนี่ย
3: เจ๊จัดเลยความคิดดี
2: ซื้อด้วยซื้อด้วยนั่นในคราวหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และผม JJ ครับและตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: ยังบ่ครับ
1: เป็นยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่ครับอยู่สปีกไทยได้บ่ครับ
1: อันดันๆๆนะครับเอาหยัง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโก
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: สวัสดีครับหมู่พระราชมณฑลขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในบรรดาอาคารของพระราชวังบวรสถานมงคลนั่นก็คือหมู่พระวิมานอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชตามโบราณราชประเพณีสร้างขึ้นตามปรัมปราคติตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่งดงามชวนชมเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ครับ
5: หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเมื่อราวพุทธศักราช2332ตามคติที่ประทับ3ฤดูวางผังเป็นพระที่นั่ง2ชั้นแยกจากกันเป็น3หลังมีชื่อตามฤดูกาลและนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระวิมานหลังใต้มีนามว่าวสันตพิมานพระวิมานหลังกลางมีนามว่าวายุสถานอมเรศและพระวิมานหลังเหนือมีนามว่าพรหมเมธาดานอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งหลังขวางชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระวิมานที่มุมทั้ง4มุกหน้าและมุกหลังต่อออกไปอีกด้านละ2ห้องมีนามตามทิศที่ตั้งรวมเป็นพระที่นั่งหมู่เดียวถึง11หลังพระวิมานและพระที่นั่งหลังขวางใช้เป็นที่ประทับรวมถึงใช้เป็นหอพระหรือที่ประดิษฐานพระอัฐิส่วนมุกหน้าและมุกท้ายใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับฝ่ายในเฝ้าในสมัยรัชกาลที่4และที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างพระราชมณฑลที่ประทับตามพระราชนิยมหมู่พระวิมานจึงใช้เป็นที่เก็บสิ่งของสะสมและที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ

ถ้ำฝาโถจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ใกล้สวนสาธารณะเขางูตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมทวารวดีที่ดัดแปลงจากถ้ำตามธรรมชาติเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมภายในถ้ำบริเวณผนังด้านซ้ายขวาและเพดานถ้ำมีภาพสลักขนาดใหญ่ปรากฏอยู่บนผนังถ้ำด้านซ้ายของถ้ำสลักภาพพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดยาว 8.75 เมตรกว้าง 1.85 เมตรหันพระเศียรไปทางทิศใต้เบื้องหลังพระเศียรมีประภามณฑลประดับลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสลับด้วยลายก้านขด2ชั้นเหนือพระเศียรขึ้นไปเป็นลายปูนปั้นต้นสาละประดับด้วยผ้าและเครื่องประดับต่างๆเหนือขึ้นไปเป็นภาพหมู่เทพชุมนุมจากลักษณะภาพและองค์ประกอบดังกล่าวสันนิษฐานว่าอาจเป็นภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานบนผนังด้านตรงข้ามมีภาพหมู่พระสาวกยืนแสดงท่าคารวะด้วยการไขว้แขนทั้งสองข้างไว้ที่อกคล้ายคลึงกับภาพสลักพระวิษณุทรงแสดงคารวะต่อพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏที่ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีภาพหมู่สาวกนี้อาจเป็นภาพเล่าเรื่องในพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยพระสาวกองค์อื่นๆทราบถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าจากอาชีวกจึงเดินทางมากระทำปลงสังเวชต่อพระพุทธองค์

0: พระวิษณุหรือพระนารายณ์ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวยสนพนิกายเช่นเดียวกับพระศิวะได้รับการยกย่องในสายวานิกายรูปพระนารายณ์มักทำเป็นรูปบุรุษสี่กรถือสังจักคทธาและธรณีซึ่งอาจใช้แทนด้วยดอกบัวหรือก้อนดินทรงมีครุฑเป็นพาหนะมีชายาคือพระลักษมีหรือพระศรีและพระนางภูมิภาพของพระนารายณ์ยังนิยมสลักเป็นภาพสลักนูนต่ำแสดงเรื่องราวต่างๆเช่นภาพวิษณุอนันตสายินหรือนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งแสดงภาพพระนารายณ์บรรทมเหนือพระยาอนันตนาคราชในเกษียรสมุทรหลังจากที่โลกถูกทำลายเมื่อสิ้นกันระหว่างนั้นจะมีดอกบัวผุดขึ้นมาจากพระนาภีมีพระพรหมประทับอยู่เหนือดอกบัวเพื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่นอกจากนั้นภาพแสดงถึงอวตารของพระนารายณ์ลงมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์อันเป็นหน้าที่สำคัญของพระองค์ในการดูแลรักษาโลกให้สงบสุขซึ่งมีปางสำคัญอยู่10ปางเช่นปางกูรมาวตารพระนารายณ์อวตารเป็นเต่ามักแสดงภาพการกวนเกษียรสมุทรวามนาวตารอวตารเป็นพรามเตี้ยซึ่งมักแสดงภาพตรีวิกรมคือ939บน3โลกกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะตอนที่นิยมนำมาสลักเป็นภาพบนหน้าบันและทับหลังเช่นตอนพระกฤษณะยกเขาโควันธนะตอนพระกฤษณะประลองกำลังกับสัตว์ต่างๆเช่นพญานาคและสิงห์เป็นต้นรามาวตารเป็นตอนที่คนไทยรู้จักกันดีจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
1: จ้าของปวนของเจว
2: แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์ที่ก้น
4: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: ถ้าให้เปรียบโนราครับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
7: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
8: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
6: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
8: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
9: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
8: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีครับสวัสดีครับเด็กๆและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ครับในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับในวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็พาทุกคนมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
1: ไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาจริงหรือหลักฐานให้เราได้เรียนรู้อยู่ครับ
0: ก่อนที่จะไปสัมผัสกับของจริงกันนะครับเราไปฟังเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยากันครับ
2: ทุกคนครับอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นในช่วงสมัยที่ยังมีอาณาจักรสุโขทัยอยู่นะครับเรียกได้ว่าในช่วงปลายของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดใหม่ของอาณาจักรอยุธยาครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่วิวเล่าถึงการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยากันเลยครับ
3: อาณาจักรนั้นนะคะก็อาณาจักรอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งอาณาจักรนี้นะคะก็ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช1893ค่ะโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันดีในชื่อพระเจ้าอู่ทองนั่นเองค่ะพระองค์ก็สถาปนาอาณาจักรนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่ากรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่หลายๆคนจะงงหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าทันทีที่อยุธยาเกิดขึ้นปุ๊บสุโขทัยก็หายแวบไปเลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้สุโขทัยยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยหลังจากที่อยู่มานานก็จะค่อยๆเสื่อมอำนาจลงก็อ่อนแอลงว่าอย่างนั้นเถอะค่ะ

ดังนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยอาณาจักรสุโขทัยก็เลยตกอยู่ในอำนาจของอยุธยานะคะและในที่สุดก็โดนกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในที่สุดค่ะต้องบอกว่าอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งมากจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่มาได้ยาวนานนะคะถึง417ปีเลยทีเดียวนะทุกคนซึ่งถามว่า

0: ดังนั้นการเกษตรการเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ค่ะนอกจากนี้การเดินทางคมนาคมต่างๆก็สะดวกอีกนะคะจะไปไหนก็คนสมัยก่อนเขาเดินทางทางเรือกันอยู่แล้วใช่ไหมมีแม่น้ำไหลผ่านก็เดินทางสะดวกค่ะที่สำคัญมันเป็นแม่น้ำที่ไหลออกทะเลด้วยนะคะดังนั้นเวลาจะไปค้าขายกับต่างประเทศก็ออกทะเลไปสบายมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาผ่านเนี่ยมันยังไหลมารวมกันค่ะแล้วก็ล้อมรอบเกาะอยุธยานะคะจนมีลักษณะเป็นเกาะค่ะดังนั้นการป้องกันข้าศึกอะไรต่างๆเนี่ยง่ายมากค่ะเพราะว่าเวลามีข้าศึกยกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคูเมืองที่เป็นคูเมืองทางธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็ไม่สามารถยกข้ามแม่น้ำมาได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากนะคะน้ำก็จะหลากลงมาก็คือช่วงฤดูที่มีน้ำเยอะๆนั่นแหละมีน้ำไหลลงมาเนี่ยก็น้ำท่วมรอบเมืองไปหมดข้าศึกก็จำเป็นจะต้องถอยทัพกลับไปค่ะว่าแต่เราฟังจากสัปดาห์ที่แล้วกันไปแล้วนะคะว่าสุโขทัยเขาปกครองด้วยระบอบพ่อปกครองลูกธรรมราชาอะไรต่างๆอยากรู้กันไหมคะว่าอยุธยาเนี่ยเขาปกครองด้วยระบอบอะไรก็ต้องบอกว่าเขาปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะหรือว่ากษัตริย์เนี่ยมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีฐานะเป็นสมุติเทพอีกก็คือเป็นเหมือนเทพเจ้าในร่างมนุษย์ว่าอย่างนั้นเถอะค่ะและอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะก็ปกครองด้วยระบอบนี้ยาวนานถึง417ปีผ่านกษัตริย์ทั้งหมด33พระองค์ด้วยกันค่ะฟังเรื่องหนักหนักมากเลยนะคะแล้วก็อาณาจักรเนี่ยกินระยะเวลาค่อนข้างจะยาวนานดังนั้นค่ะอาชีพของเขาก็เลยหลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นอาชีพด้านเกษตรกรรมเนี่ยก็ครบเลยไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่ทำสวนประมงโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดค่ะหรือว่าอาชีพการทำงานฝีมือเนี่ยก็มีแบบว่าจักสานปั้นดินเผาอะไรต่างๆเพื่อขายใช่ไหมคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีอุตสาหกรรมอย่างเช่นการทำเหมืองแร่หรือว่าทำโรงสีข้าวอีกนะคะก็เรียก
1: สามสายนะครับแล้วก็ในทุกๆด้านก็เป็นเหมือนกับปราการที่ป้องกันข้าศึกไม่ให้เข้ามาโจมตีได้ง่ายครับ
2: ถ้าข้าศึกจะเข้าเนี่ยครับก็ต้องข้ามแม่น้ำมันถูกไหมครับ
1: ใช่แล้วนะครับทำให้โจมตีได้ยากและประโยชน์อีกอย่างของการมีแม่น้ำล้อมรอบก็คือว่าสามารถทำให้กรุงศรีอยุธยานะครับสามารถติดต่อกับต่างชาติได้นะครับมีทางออก
3: นาการกันดูเมื่อกี้ยังพูดแล้วขนลุกเลยนะว่าถ้าเรามาช่วงที่อยุธยากำลังเจริญรุ่งเรืองแบบสุดขีดมันจะอลังการขนาดไหน
2: ใช่แล้วครับ
4: ระหว่างที่พวกเรานั่งรถชมเมืองกันอยู่นี้นะครับครูมะนาวจะสรุปเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาตลอดระยะเวลา417ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายทั้งที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรดังนี้ครับปีพุทธศักราช1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาปีพุทธศักราช1921สมเด็จพระรามาธิบดีที่ยกทัพไปตีเมืองกำแพงเพชรของสุโขทัยปีพุทธศักราช1929สมเด็จพระราชาธิราชที่1ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ปีพุทธศักราช1962สมเด็จพระอินทราชาเสด็จไประงับเหตุขัดแย้งของหัวเมืองเหนือโดยโปรดแต่งตั้งให้พญาบาลเมืองครองเมืองพิษณุโลกและพญารามครองเมืองสุโขทัยปีพุทธศักราช1967สมเด็จพระอินทราชาสวรรคตเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาแย่งชิงราชสมบัติและสิ้นพระชนทั้งคู่เจ้าสามพระยาจึงได้เสวยพระราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ปีพุทธศักราช1974สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ทรงยกทัพไปตีกัมพูชาและทรงแต่งตั้งราชบุตรปกครองพระนามว่าพระอินทรราชาปีพุทธศักราช1997สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ตรากฎหมายศักดินาเป็นการปฏิรูปการปกครองสมัยอยุธยาปีพุทธศักราช2006สุโขทัยถูกผนวกรวมเข้ากับอยุธยาปีพุทธศักราช2008สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวกที่วัดจุฬามณีปีพุทธศักราช2054โปรตุเกสเป็นประเทศตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พุทธศักราช2081สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปป้องกันเมืองเชียงกรานนับเป็นการทำสงครามกับพม่าครั้งแรกปีพุทธศักราช2088สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่ถึง2

0: ครั้งปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยไทยทรงนำทัพออกรบกับกองทัพพระเจ้าตะเบงชเวตี้แห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2106สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงประนีประนอมกับพระเจ้าบุเรงนองโดยมอบพระราเมศวรเป็นองค์ประกันพร้อมช้างเผือก4เชือกเรียกว่าสงครามช้างเผือกปีพุทธศักราช2112เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ปีพุทธศักราช2127พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองแคลงปีพุทธศักราช2133สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นครองราชและพระมหาอุปราชายกทัพมาครั้งแรกปีพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2138สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2147ทูตฮอลันดาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจรจาทำการค้ากับอยุธยาครั้งแรกและในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองอังวะและพระองค์ได้ทรงพระประชวรและสวรรคตที่เมืองหางปีพุทธศักราช2175สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างพระราชวังบางปะอินปีพุทธศักราช2216สังฆราชปันลูนำพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14และสุภาอักษรของสันตปาปาเคลเมนที่9เข้ามาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปีพุทธศักราช2223พ่อค้าชาวฝรั่งเศสเข้ามาตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2228เชเวเลียเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสคนแรกเดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาปีพุทธศักราช2231พระเพทราชายึดอำนาจและสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเพทราชาปีพุทธศักราช2247พันท้ายนรสิงห์เต็มใจถูกประหารชีวิตแม้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ตามปีพุทธศักราช2296สมเด็จพระบรมราชาที่3โปรดให้อาราธนาพระอุบาลีพระอริยมุนีพร้อมคณะสงฆ์ไปบวชให้กุลบุตรในลังกาทวีปพระพุทธศาสนาในลังกาถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เรียกว่าลัทธิสยามวงศ์ปีพุทธศักราช2302ทัพพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอลองพญาถูกปืนใหญ่แตกใส่บาดเจ็บสาหัสจึงยกทัพกลับและสวรรคตระหว่างทางปีพุทธศักราช2309ชาวบ้านบางระจันรวมตัวกันต่อสู้กับพม่านานถึง5เดือนจึงเสียค่ายและปีพุทธศักราช2310เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และนี่ก็คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสมัย417ปีของอาณาจักรอยุธยาครับเป็นยังไงครับยูโรหลังจากครูพานั่งรถชมเมืองไปแล้วได้เห็นอะไรบ้างครับ
1: ก็เห็นโบราณสถานต่างๆครับ
0: แล้วรู้ไหมครับว่าโบราณสถานที่เราเห็นระหว่างทางเนี่ยนะครับในอดีตแล้วเคยเป็นอะไรมาก่อน
1: ไม่รู้อ่ะครับ
0: อยากรู้ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
0: ครูจะพาไปพบกับท่านอาจารย์พัฒน์แตงพันธ์นะครับท่านจะอธิบายให้เราได้ทราบถึงที่มาของสถานที่ต่างๆเหล่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
1: ไป
2: เราก็จะไปดูตะเวนดูพื้นที่รอบๆเมืองนะครับซึ่งมันก็จะมีตลาดที่อยู่ตามย่านต่างๆอยู่หลายแห่งนะครับในแผนที่นี้ก็ให้สัญลักษณ์เอาไว้มากมายนะครับจากการสำรวจนะครับทางโบราณคดี
3: ครับ
2: นะแล้วก็ประมวลมาเป็นแผนที
3: ่หมายถึงเป็นตลาดตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา5
2: ตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยาคร
3: ับ
2: มีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในตัวเมืองอยุธยาเลย
3: ครับ
2: อย่างตอนนี้เนี่ยคือเราอยู่ริมคลองชกายใหญ่นะฮะหรืออีกชื่อนึงคือคลองท่อ
3: นี่คือคลองท
2: ่
3: อ
2: ใช่ครับตรงนี้เนี่ยคลองเป็นคลองโบราณ
3: ครับ
2: นะครับในประวัติศาสตร์แล้วก็มีย่านการค้าอย่างย่านตรงแถบนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตลาดผ้าลายนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีผ้าขาวผ้าลายผ้าลายที่เรียกว่าผ้าลายสุรัตน์เนี่ยนะครับจะขายอยู่ในย่านนี
3: ้
2: นะครับแล้วก็
3: ตลาดผ้านะริมคลอง
2: ตลาดผ้าแล้วก็ริมคลองท่อเนี่ยก็จะมีแหล่งที่ขายไม้ไผ่สำหรับปล่อยปลูกเรือนหอ

0: ครจะต้องการไม้ไผ่มาปลูกบ้านปลูกเรือนเขาก็จะมาที่
1: ตรงนี้
0: ย่านทองท่อ
1: แล้วก็เรียกตลาดขายไม้ไผ่หรือว่าไงคร
0: ับ เป็นตลาดย่านคลองท่อนะครับเขาก็จะรู้กันว่าขายอะไรบ้างใครอยากจะมาซื้ออะไรก็จะมาตามแหล่งย่านต่างๆเหล่านั้นนะครับ

0: นะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังขุดอยู่เนี่ยนะฮะ
1: นี่คือประตูน้ำประวัติศาสตร์ที่มาเจอเนี่ยแหละคร
0: ับใช่ครับใช่ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนทางด้านใต้ของพระราชวังหลวงนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนที่เป็นพระราชวังเนี่ยยังไม่ได้มีการขุด
1: ครับ
0: นะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็น่าสนใจอีกว่ามีอะไรเพิ่มเติม
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นก็ติดตามดูกันต่อไปนี่ครับนี่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นกำแพงใช่ไหมครับสองด้านดูนะครับมันมีกลไกบางอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นที่กั้นน้ำเอาไว้ครับเวลาที่จะปล่อยน้ำเนี่ยก็จะผ่านทางประตูช่องนี้ออกไปสู่คลองที่ระบายไปทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตก
1: นี่หมายความว่าเรายังมีซากโบราณสถานโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ดินทั่วกรุงศรีอยุธยาถ้าเราขุดไปเรื่อยๆก็คงจะเจออีกเรื่อยๆมั้ยครับเนี่ย
0: ผมคิดว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับอยู่ตามใต้ถนนอาคารบ้านเรือนอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยถ้ายิ่งขุดไปก็ยิ่งพบอย่างประตูน้ำนี่เป็นต้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีประตูเพิ่มขึ้นและไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวนะครับยังมีฝั่งตรงข้ามแล้วก็กระจายออกไปเป็นระยะนะฮะนี่ยังไม่ได้ดูว่าตรงต้นคลองเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการขุดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม
1: ่
0: ผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงน่าจะมีอะไรให้เราได้เห็นเยอะเลยนี่ครับตรงนี้เป็นย่าน
1: ตลาด
0: สดของอยุธยาที่เราเรียกว่าตลาดหัวรอมาถึงตลาดหัวรอแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ลงไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านชาวอยุธยา
1: ได้ครับ

0: ยูโรรู้ไหมครับว่าตอนนี้นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วนะครับ
1: ครูครับมรดกโลกเนี่ยคืออะไรหรอครับ
0: เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังครับ
2: ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกโลกอยู่5แห่งครับแบ่งเป็น3มรดกโลกทางวัฒนธรรมและ2มรดกโลกทางธรรมชาติได้แก่1อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา2แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี3เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและบริวารจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร4เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและ5ดงพญาเย็นเขาใหญ่ครับ
1: เด็กๆอย่างพวกผมเนี่ยจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับมรดกโลกได้ยังไงครับ
0: แล้วยูโรคิดว่าไงล่ะครับ
1: เราก็ควรต้องรักษาครับ อนุรักษ์เอาไว
0: ้ด้วยการทำอะไรบ้าง
1: ด้วยการที่ว่าไม่นั่งไม่ขีดเขียน
0: ครับ
1: ไม่ทำให้เกิดความเสียหายครับ
0: ถ้าเราเจอนักท่องเที่ยวที่กำลังปีนขึ้นไปบนเจดีย์ทำไงดีล่ะ
1: เราก็ควรไปแจ้งเจ้าที่ให้เขามาดูแลครับ
0: เพียงเท่านี้เราก็ช่วยกันรักษามรดกโลกของเรานะครับให้คงอยู่ตลอดไปจนถึงรุ่นหลานเราได้นะครับนี่ครับก็จะมีเจดีย์ที่สูงๆใช่ไหมครับมี3เจดีย์แล้วก็เจดีย์เล็กๆนี่เราเรียกว่าเป็นเจดีย์บริวาร
1: อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วมันจะมีต้นไม้เนี่ยครับที่ครูบอกอ่ะคือเขาปลูกต้นพุทราไว้ก็เป็นกุศโลบายว่าถ้าใครอยากกินพุทราต้องมาช่วยกันทำหญ้าให้มันเตียนนะครับด้านหน้านี้จะเป็นพระบรมมหาราชวัง

0: ที่ประทับของกษัตริย
1: ์ก็แสดงว่าบริเวณนี้ก็คือบริเวณวังเลยใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับปูนที่ใช้โปะคือมันจะเป็นปูนที่มีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่ว่าอย่างหินพุทธเขาเรียกว่าเป็นศิลาแรงหินสีแดงๆพวกนี้นะครับคือขุดออกมาปุ๊บมันเวลาเขาทิ้งให้มันเซตตัวมันจะกลายเป็นก้อนแข็งๆแล้วเขาก็มาทำเป็นพวกนี้ต่อครับตรงนี้น่าจะเป็นวิหารหลวงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีเสาอะไรต่างๆสูงๆอยู
1: ่ตรงโซนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับระวังทางนี้ด้วย
1: ตรงนั้นผมสังเกตว่าเวลาตรงเสาข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนรูปบัวเลยครับ
0: นี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ให้กับชุมชนที่นี่นะครับ

0: 20กว่าปีมานี้การที่เราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีผลกระทบอะไรกับผู้คนกับสิ่งแวดล้อมกับอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับการที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเนี่ยหนึ่งคือความภาคภูมิใจนะครับคนอยุธยาในรุ่นผมที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะปลูกฝังว่าเราต้องภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยาร
0: ุ่น30กว่า
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ารุ่น60อย่างผมนี่ไม่ได้ถูกปลูกฝังแบบนี้นะ ออกจะมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเราเอามรดกของชาติไปให้คนอื่นหรือเปล่า อันนี้เป็นรุ่นผมอาจจะคิดแบบนี้คนแก่ๆหน่อยอะ
1: จริงๆแล้วคืออาจจะถ้าอย่างรุ่นผมนะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของนะฮะที่จะต้องดูแลรักษานะครับก็นะมีกระบวนการในสถานศึกษาที่จะให้เราเนี่ยกลายเป็นคนรักห่วงแหนโบราณสถาน
0: แสดงว่ามีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่ารุ่นผมให้เข้าใจว่าเออการเป็นมรดกโลกเราไม่ได้ยกให้ใคร
1: ครับ
0: แต่เราจะต้องช่วยกันรักษาคุณค่าเอา
1: ไว้ทีนี้ในเรื่องของผลกระทบที่จะมีกับชาวบ้านก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าการที่ได้รับการขึ้นบัญชีเนี่ยเท่ากับเป็นการการันตีว่ามรดกพวกโบราณสถานทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันเป็นของคนทั้งโลกแล้วนะไม่ใช่แค่ของคนไทยอย่างเดียวฉะนั้นมันต้องมีการจัดการที่ดีนะฮะก็เลยมีประเภทของแผนแม่บทในการจัดการโบราณสถานนะครับทีนี้ทางราชการก็พยายามที่จะคิดว่าทำอย่างไรที่จะจัดการให้นะฮะสามารถรักษาโบราณสถานควบคู่ไปกับการให้ประชาชนนั้นอยู่ในเมืองได้อย่างปกติสุขนะครับก็มีความคิดแบบนี้เสมอ
0: คือตัวคนเนี่ยซึ่งมีชีวิตมีจิตวิญญาณเนี่ยถูกขึ้นทะเบียนเป็นส่วนของมรดกโลกด้วยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่ฮะแต่ว่าคนนั้นจะต้องอยู่กับโบราณสถานอย่างไรนะครับเขาก็พยายามคิดแต่ว่าในจุดหนึ่งต้องยอมรับว่ามันไม่สามารถไปด้วยกันทั้งหมดได้บางทีก็เหมือนกับว่าอาจจะกันนะครับประชาชนที่เขาเคยอยู่ร่วมกับโบราณสถานเนี่ยออกไปบ้างจริงๆแล้วมันคือการอย่างเช่นบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนที
0: ่มีการย้าย
1: มีการสร้างพิงแพะหรือทับไปบนโบราณสถานเนี่ยเขาก็ลื้อย้ายออกไปแต่ว่ามันก็มีกระบวนการอยู่นะ
0: อ
1: ย่างเช่นเยียวยาหาสถานที่ใหม
0: ่
1: ไปต่างๆเนี่ยให้เขาได้นะไม่บรรเทาความเดือดร้อนลงไป
2: วันนี้นะครับเด็กๆก็คงได้มาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดถึงเด็กๆทุกคนนะครับว่าไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในสถานที่ใดนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็มีส่วนในการรักษามรดกโลกแห่งนี้ให้สืบต่อไปได้ครับและตอนต่อไปครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามในรายการ
3: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับ
2: ในวันนี้ครูมะนาวและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันครับแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคือภาคอีสานและภาคตะวันออกครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีกรุงเทพนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบกจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ็กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสื่อไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาเบาริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
1: อ๋อ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้วทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้า

0: เห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
1: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
1: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
0: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
1: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
3: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
3: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
1: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
2: ใหญ่โตมโหฬารมาก
0: ขาวมากหนาวมาก
3: น่ากินมาก
1: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
0: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
0: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
1: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
1: ถ้าหากเราหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือ

0: ากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะ
3: ใช่
4: นะ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
7: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
8: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือเดิมเรียกว่าวัดท่าโขลงเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่โขลงช้างเข้ามาก่อนที่จะถูกต้อนเข้าพระเนียดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดนี้ว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นางปลื้มหญิงชราตาบอดที่เคยให้ที่หลบฝนแก่พระองค์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสองชั้นมีบันไดทางขึ้นด้านหน้าที่ฐานของเจดีย์มีประติมากรรมรูปสิงห์นั่งชันสองขาหน้าอยู่โดยรอบลักษณะของสิงห์ที่ล้อมรอบฐานนี้คล้ายกับประติมากรรมรูปสิงห์ที่ตั้งอยู่รอบฐานเจดีย์วัดธรรมิกราชด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือวิหารซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวสันนิษฐานว่าวิหารหลังนี้น่าจะได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเห็นได้จากหน้าบันของวิหารที่มีประดับด้วยเครื่องถ้วยจีนเป็นลายเครือเถาตามแบบพระราชนิยมอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้ามีพาลัยยื่นออกมาที่หน้าบันมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเช่นเดียวกับวิหารมีประตูทางเข้าด้านหน้าสองประตูภายในประดิษฐานพระพุทธมหาปิติเทวนฤมิตปฏิมากรเป็นพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะอยุธยา

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสือนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินแปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินแปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินแปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

0: ดย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัด

ล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

ไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สุ่มเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนครราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง

0: นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: คำว่าลำปางนี่จาก

0: ภาษาบาลีบอกว่าลัมพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
1: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
0: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบกเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมี

0: ักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
1: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
2: ลำปางมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
3: ๆสาเหตุสําคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลําเลียงป่าไม้ที่สําคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ําสําคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
2: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
4: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tectonagandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
0: นครลำปางนักคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนักคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โต

0: ดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบ้างก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบ้างก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปย่อปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ชนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บรุษปราสาทพระพิฆาตรอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเปียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี้ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

สำหรับวัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่คอยปกรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพระวสีหลักเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะ

0: ัดศรีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดศรีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดศรีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดศรีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120ลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิชเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึง2คราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี้
1: รัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายรุ่นขึ้นมานะฮะ

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางนางป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ เริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าขหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำวังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่างบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่สองหลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิม
2: อาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็นหนึ่งใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

ี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะ

แบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟี้ยมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันธุ์พฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านสินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับทรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะที่งาวบ้านหลุก

0: ที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
1: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
2: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้
0: คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดและสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: การทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเปลี่ยนไกลในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดี

0: ว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
1: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับ

อื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DL-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV15 เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยเนี่ย

0: มารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: แล้วจ้าของโปรดน้องเจล
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็หนึ่งครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามา

0: ันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
1: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมี

0: không mưa ở dưới tâm hạc ngồi lái mọi người cứ để lái quá được cứ để tôi nhây cứ thật thần đó con thưa mà chồng để pho để kim con thưa có pho để khai
1: bạn đang nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันบ้านบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผมองบ่หลายก็บ่ได้ไปพ่อได้กินแล้วพ่อก็ได้ขายแล้วพ่อก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: อันนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วดูมาเหลืออย่าง

0: จำริมพวงโค้งจำนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายผู้มือในตึกยากก็ปามลดลงเป็นยังในตาเทียนจึงเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนเนี่ยบางคนก็มาจากคนช็อตแต่เป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือไม่ใช่มีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มน้อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูห้ากับบัวได้บางมือไปห้ากับบัวได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17

0: Die macht ich ja B, die läuft da.
1: Wann, also, na, also, dann, wenn man, leg mal, wenn man, der Kur. ประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับของไปเบ็ดปนูไปยังอันเนี้ยเสียแล้วใช้ไปบัดนี้ได้นี่พวกเก็บทางมาพวกเก็บทางได้ยินแต่เสียงรถกลางคืนน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกตรถดูดรถนั่งมานะก็พากันบูปลาเข้าไปเลยบูปลาไปหลัดเดินวงดูดถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดิน ก็ไปท้าอยู่นะท้าบังรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ำเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบุคคลเห็นรถนะมันมีบ้านเลยก็มีหลังก็มึงมาตานกูเลยไอ้ด่าทางยาวเลยเออมาเดินนะบุ้ยบุ้ยก็เอาหนีลงกระดาษไปลงบุ้ยถนน
2: ไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค้านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
3: เอาเนี่ยนี่ฮันจะไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกะหาหยาก็เข้าเขาคงเถียบเบิดก็ว่าถนนนนทางมาหอนผมจะเดินมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปเห็นไหมเมื่อก่อนมูมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้าน
2: บ่ได้ไปหาไรเฮ็ดหายเฮ็ดหน้ากลับก็มามานอนมันต่างกันบ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมาดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงแล้วห้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายจะยังไงว่าแสนอาจจะมีความสุขก็ซะขายเลยโดดแล้ว
4: อยู่บ้านนี่ฮันพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามเจ้าเพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็ไปซื้อบ้านก็ได้เศร้าเหมือนนะมันจะพี่น้องย่างไม่พี่น้องเอื้อนกินอย่างยังต่างสบายแต่ว่าเมื่อคนกับว่ามวนลูกเจ็บมวนลูกพ้องไหนยังหวานโอ้ยลูกพ้องไหนแรงมาเลยเว้ย
5: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้าน ใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นมีขึ้นยังหน่อยเนาะมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนบาทเนาะมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ํามาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปลๆเลยขายแต่ว่าชั่วหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเฮ็ดยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไรฮะ
1: Angry
0: Bird คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เตะเล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เกมง
0: ูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทำไมคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: ว่าชอบมาต่อแล้ว3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้า2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะบอกไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
6: มันก็คือพอก็แตงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เฒ่าลูกหลานเบิ่งแง่งนะหากินหาจางสู้กินแต่ว่ามันก็ห้ามแยกเขาบ่ได้มันสิห้ามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันเขาไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์วัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่ากระเสมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วร่วมเข้าเฝ้าด้วยรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา

โอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูใหญ่มีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุจิระวัฒโนวัดป่าขายะวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศิลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ประถมหน้าตัก9นิ้วและนำนายประนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยะสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยและนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรณูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดเวลา 13:56 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพ

มหานครทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดโดยมีศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569โดยมีสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรศิษย์เก่าเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้าการบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์รายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์ผ่านที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะทรงเป็นสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนฮาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนฮาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันสนองพระปณิธานในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักความสามัคคีจากประชาชนสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน 69,275,700 บาทโดยดำเนินงานจัดสร้างถนนตรวจการบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้า56%และดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดส่วนบังเกอร์ทหารจำนวน100หลังตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนจำนวน40หลังดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกันจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไทยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทโดยดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์ทหารหลุมบุคคลคู่จำนวน320แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งในบริเวณชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติปัจจุบันการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
โอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้เชิญ

0: ปัจจัยมาถวายเพื่อส่งร่วมโดยเสด็จพระกุศลในการนี้ด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน112รายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กันยายน2568กับพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน1ล้านบาทแก่กองทุนเพื่อสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบความขัดแย้งและภัยพิบัติต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมขณะนี้มียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 252,842,253 บาท 28 สตางค์โอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหทัยทิพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: มูลนิธิจุฬาภรณ์และกองทุนหทัยทิพย์ข้าพเจ้าขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนการทำงานของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งเราทำไปทุกอย่างนี้เพื่อป้องกันอริราชศัตรูช่วยเหลือทหารพลเรือน
0: ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้พระภิกษุเฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน26รูปทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางและรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอโดยยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการได้ที่สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616-19พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆว เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา

รินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปณเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนายชัชวาลวงสวรรค์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งและวัดร่องเสือเต้นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นราชสกุลสนิทวงศ์และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ได้แก่วัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแควววัดน้ำโค้งวัดชัยเขตและวัดช่องลมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุน British Council และบริษัทคุณเอ็นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและจากวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะ
บุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบคยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม่
0: นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่ร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: น้ำ

0: ังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
1: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: อนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาบาวริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
1: อ๋อ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดตราดค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นน่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนา

0: แข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะคือมันฉุหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได
0: ้ขอชิมนิดนึงนะคะกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะใช่ไหมใช่ไหมคะผักกาดหิ้นไหมคือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปีก็ได้ตัดทนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อไป
0: โอเคหัวไม่เลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี้
0: อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะที่พื้นเนี่ยใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเราเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ยขอบคุณ
1: แก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่แล้วคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะโอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
1: ่ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า

0: แบ่ง
1: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
2: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
2: ขายต้น
1: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
2: ขายหัว
1: ขายหัว
2: ค่ะ
1: ก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
2: ใช่
1: เหมือนกัน
2: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
1: คนๆนะแม่เนาะ
2: จ้ะ
1: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
2: พอดีเลย
1: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
2: ได
1: ้ก็ได้
2: แต่ว่าก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่า
2: เสียดายไว้
1: เก็บไว้ขายดีกว่านะ
2: ไว้ขายดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของ
2: เจ้าของ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมเลยนะจ๊ะแม่นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
3: แ
1: หมของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปรีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิระวังไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
3: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
1: เออหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
3: ดอง
1: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมทำไมล่ะแม
3: ่มันมีเยอะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
3: เ
1: ต็มกระด้ง
4: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
3: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
1: ชิม
3: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
4: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
1: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
3: ปกติต้องตากแดดด้วย
1: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
3: มันเห็ดง่าย
1: เห็ดง่ายคือหมาย
3: ถึงทำง่าย
1: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
3: ไม่ค่อยมุน
1: ไม่ค่อยเละ
3: อ๋
1: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
3: ที่เก่าร
1: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากสักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
3: มันจะนุ่มตัว
1: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
3: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำในข้าวกินมาด้วย
2: หินนึก
3: ทำเสือ
4: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
3: เขายังไม่ได้ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้าง

0: ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็สายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
1: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
2: 3
1: วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
1: เหมือนนวดจับเต้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
3: พร้อมไหมคะแค่นี
1: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้
0: เปร
1: ี้
0: ยวเค็ม
1: แล้ว
0: ค่ะ
1: เ
0: น
1: ี
0: ้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมากต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็เข้า
1: หน่อยจะ
0: มันจะนัวเนาะ
1: จ้ะมันจะอร่อยแต่เราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนัว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะ
1: จ้ะ
0: แม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: ถือสากไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: แ
0: ล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เนี่ย
0: เดือดจับเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ

0: แล้วก็ใส่ผักดัดดอง
1: ใส่เลยผักดัดดองใส่เลยเหรอคะ
0: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตมันเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
1: า
0: ะ
1: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค
0: ่ะ
1: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
0: ะ
1: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
0: ัน
1: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
0: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
2: เคล็ดลับเนี่ย
0: จ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
0: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
1: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
0: ละเอียดจ้ะ
1: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
2: มากหลาย
1: ทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ต้มสุก
1: แต่พี่โรดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
0: น
1: ี
0: ่แหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
1: อร่อยมากเลยนะ
0: อื
1: มอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาเลยดีนะปลาตายอย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

ที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกัน

0: ดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจานแล้วนะคะอยากให้โนให้ปูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจานเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างน
0: ี้
1: นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

0: กวันนี้ค่ะนาฬิกาคือเครื่องมือบอกที่เราพบเห็นกันได้แทบทุกที่ซึ่งเจ้านาฬิกาเนี่ยก็เหมือนเป็นสื่อกลางที่เป็นตัวกำหนดเวลาสำหรับปัจจุบันค่ะทั้งการนัดหมายการทำธุรกรรมต่างๆและตัวนาฬิกาเองนะคะก็ยังกลายมาเป็นเครื่องประดับและก็ของสะสมที่มีมูลค่าจากทั้งกลไกอันซับซ้อนขั้นตอนการผลิตที่ประณีตรวมไปถึงอัญมณีที่ถูกนำมาประดับประดาเพิ่มความหรูหราแต่คุณผู้ชมเคยมีความสงวนหรือพัชชาไหมคะว่าแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือบอกเวลากัน
1: ที่เคยเรียนก็เอาดินสอตั้งแล้วก็ดูเงาดูแสงและเงาก็เหมือนพวกแบบว่าท้องฟ้าประมาณนี้ค่ะ
2: คงใช้พระอาทิตย์มั้งครับดูตำแหน่งของพระอาทิตย
3: ์น่าจะเป็นดวงอาทิตย์มั้งคะ
4: เครื่องบอกเวลาสมัยก่อนก็น่าจะเป็นพระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันก็รู้ว่าเป็นกลางวัน
5: พระอาทิตย์มั้งคะเคยเห็นแบบที่มันเป็นเข็มตั้งใช่ไหมแล้วก็วัดจากแดดเอาว่าแบบหมุนไปแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมั้งไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้น
6: คนสมัยก่อนน่าจะใช้เป็นระฆังบอกเวลาค่ะอย่างตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้แบบระฆังบอกเวลาตีสามตีสี่อะไรเงี้ยค่ะจะใช้ระฆังตีอะค่ะ
7: น่าจะเป็นดวงอาทิตย์อะค่ะก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันถ้าดูวงโคจรมันอะ180องศาหรือเขาก็คงเทียบเป็นนาฬิกาค่ะถ้าแบบตรงกับหัวเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็คงเป็นเวลาเที่ยง
8: เป็นระฆังครับตีบอกเวลาตีตอนเช้ากับตอนเย็นเป็นเคยได้ยินว่าเป็นทุ่มแล้วก็มีโมงอะไรเงี้ยครับ
9: ก็ดูทิศทางแล้วดูพวกลมพวกแสงแดดอะไรเงี้ยเวลา
1: คนในสมัยก่อนก็จะมีแบบพวกต้นไม้หรือว่าสิ่งก่อสร้างเหมือนเช่นพวกเสาสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาศัยแสงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาแล้วก็ดูเงาเลยก็เลยแบบใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวบอกเวลา
6: เสียงไก่ร้องเหรอคะปลุกตอนเช้าอะไรอย่างงี
10: ้คนขายของค่ะแม่ค้าก็ต้องตื่นมาตอนเช้าเพื่อที่ไปขายของตอนเช้าถูกไหมคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพัชชานะคะวันนี้มาหามุมสงบค่ะที่สนามหลวงนะคะแล้วก็ทางด้านหลังค่ะคือพระบรมมหาราชวังนะคะไม่ได้มาอู้นะคะยังจะพยายามมาหาข้อมูลคลายสงวนให้กับคุณผู้ชมอยู่ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาและการกำหนดเวลาค่ะซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าค่ะพัชชาไปปรึกษาอาจารย์เผ่าทองนะคะว่าถ้าพัชอยากจะคลายสงวนเนี่ยพัชควรจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนค่ะอาจารย์เผ่าทองไม่พูดอะไรนอกจากบอกว่าให้มาที่นี่ค่ะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นคลายฉนวนกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพัชชาเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วค่ะซึ่งเป็นที่ที่อาจารย์เผ่าทองนะคะบอกว่าพัชชามาเลยถ้าอยากจะรู้เรื่องการกำหนดเวลาการบอกเวลาของคนโบราณนะคะแต่ว่าความเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเรื่องเวลากับพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันค่ะในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะคะเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้าในสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยมีหมู่พระวิมานต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนจัดแสดงทั้งสิ้น7แห่งนะคะส่วนบ่อแสความฉงนที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำให้พัชชามาหาเนี่ยจะไปซ่อนอยู่ส่วนไหนพัชชาขอเริ่มที่ตำหนักสีสันฉูดฉาดโดดเด่นไม่เหมือนใครที่ชื่อว่าพระตำหนักแดงแห่งนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามานะคะภายในห้องนี้เนี่ยก็มีทั้งตู้โบราณแล้วก็จัดแสดงของเก่าไว้เต็มไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะตู้ด้านหลังนะคะนะคะเป็นตู้ไม้แกะสลักที่ดูจะมีความสวยงามแล้วก็มีอายุมานานมากแล้วค่ะแล้วภายในนะคะก็เป็นพระพุทธรูปค่ะซึ่งมีลักษณะที่ไม่ค่อยคุ้นตาพวกเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูจากลักษณะรูปทรงอะไรต่างๆแล้วก็น่าจะเก่ามากทีเดียวค่ะแม้แต่ว่ามาเห็นความสวยงามเห็นคุณค่าขนาดนี้ยังไม่ยักกระได้ข้อมูลที่ไปคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลากันเลยค่ะแต่ไปตามหากันต่อค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้ก็คือพระแท่นบรรทมนะคะของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีค่ะซึ่งเป็นพระราชธิดาในเชษฐาภคินีในรัชกาลที่1ค่ะสวยงามจริงๆค่ะเห็นถึงความอลังการนะคะเพราะว่าเป็นไม้แกะสลักทั้งหลังเลยค่ะสำหรับตำหนักแดงเนี่ยนะคะจัดแสดงของที่โบราณแล้วก็เป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะคะเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ทึ่งมากจริงๆค่ะ
11: Thank you.
0: ะตอนนี้พระชายอยู่ที่หน้าห้องแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นน่าจะมีข้อมูลที่มาคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาให้เราได้ค่ะเราไปตามหาข้อมูลนั้นกันเลยดีกว่าค่ะ

คะข้างหลังพระธานค่ะคือศิลาจารึกนั่นเองค่ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเลยนะคะที่บันทึกโดยพ่อขุนรามคำแหงในยุคสุโขทัยค่ะนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่เป็นความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อักษรศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็คู่ถึงความเป็นอยู่โดยรวมทั้งหมดของคนไทยตั้งแต่สมัยก่อนโน้นเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยนะคะแต่ค่ะพระชาหลังจากอ่านไปอ่านมาแล้วนะคะยังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตามหาเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะพระชานะคะเริ่มดูมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีนะคะก้าวข้ามมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะแต่ก็ยังหาเบาะแสไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะเขานับเวลากันยังไงกำหนดเวลากันยังไงค่ะแต่ว่านึกขึ้นมาได้ค่ะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ของเราค่ะเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะให้เบาะแสที่สำคัญกับเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะพัดอยู่ในส่วนจัดแสดงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่4ของเรานะคะซึ่งถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็คือโต๊ะทรงคำนวณของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็มีภาพเป็นหลักฐานด้วยนะคะว่าท่านเคยทรงงานที่โต๊ะตัวนี้จริงนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และที่สำคัญก็คือการคำนวณเกี่ยวกับการกำหนดเวลาด้วยค่ะมาถูกทางแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงว่าค่ะอาจารย์เผ่าทองนะคะส่งพระชามาถึงที่นี่นะคะก็ให้มาหาเบาะแสเหล่านี้นี่เองค่ะนี่เพิ่งเป็นข้อมูลแรกเท่านั้นเองนะคะแสดง

0: ้อยยังจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการบอกเวลาของประเทศไทยอีกแน่นอนค่ะเราไปตามหากันต่อดีกว่าค่ะ
1: จากที่พัชชาได้ลองหาข้อมูลตามที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำมาค่ะก็พบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน่าจะเป็นผู้ที่ทรงคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดเวลาเป็นพระองค์แรกถึงจะได้เพียงเบาะแสจุดกำเนิดของการนับเวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ความฉงนของพัชชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะกลับฉงนเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะถ้าเรามีเวลาใช้กันแล้วแล้วเครื่องบอกเวลาอย่างนาฬิกายุคแรกๆของประเทศไทยจะมีหน้าตาเหมือนปัจจุบันหรือไม่จะเป็นที่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้พัชชานะคะก็มาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะเราจะมาคลายฉงนกันซิว่านาฬิกาหน้าตาเป็นยังไงในสมัยก่อนนะคะในเมืองไทยที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกนะคะอยู่ในอาคารเลอคองคอร์ดค่ะใกล้ๆกับ MRT ห้วยขวางนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจและคลายฉงนได้บ้างค่ะ
1: หลังจากพี่ประชานะคะลองหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกายุคแรกๆค่ะก็ทราบว่าในพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณแห่งนี้เก็บรวบรวมนาฬิกาแบบต่างๆไว้มากมายเลยค่ะทั้งนาฬิกาแบบตั้งพื้นแบบแขวนผนังแบบตั้งโต๊ะนาฬิกาพกเรียกได้ว่าแทบทุกประเภทเลยนะคะและนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยมีอายุตั้งแต่30-40ปีไปจนถึง200ปีเลยล่ะค่ะแต่ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะช่วยคลายฉงนเรื่องเครื่องมือบอกเวลาในยุคแรกๆได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะพัชชัยอ่ะมาคลายฉงนค่ะซึ่งมาที่นี่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะก็ต้องคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาแน่นอนค่ะพัดไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาแล้วก็ได้เรียนรู้บางอย่างแล้วเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดการกำหนดเวลามาตรฐานแต่ก็เกิดความฉงนขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะแล้วนาฬิกาในประเทศไทยสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะพิเศษไหมแล้วเข้ามาตั้งแต่ยุคไหนกันแน่อะไรเป็นแพร่หลายบ้างวันนี้อยากจะให้พี่มาช่วยคลายฉงนให้หน่อยค
2: ่
0: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยครับ
0: ค่ะค่ะก่อนที่จะชมนาฬิกาทั้งหมดนี่โหมีเยอะมากจริงค่ะพระจะเรียกพี่ว่าอะไรดีคะ
2: เด็กบอยก็ได้ครับเป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับ
0: ตรงนี้คือไฮไลท์ของเราเลยหรือเปล่า
2: ครับในพิพิธภัณฑ์เรามีไฮไลท์ทั้งหมด 4-5 เรือนนะครับแต่จุดเด่นที่สุดก็คือจะมี3เรือนนี่ครับที่เด่นที่สุดก็คือเรือนแรกนะครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาเลขไทยนะครับครับนาฬิกาเลขไทยดูเลขไทยที่หน้าปัดนะครับมันจะบอกเลข1-2-3ซึ่งทางยุโรปเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่พอคนไทยมาบอกเอ้ยตัวนี้เป็นเลขไทยนี
0: ่
2: ครับก็คือผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วหน้าปัดเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเผาซึ่งนำเข้ามาช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นะครับก็คือตัวนี้พิเศษก็คือจะบอกทุกชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะคือนาฬิกาจะดัง
2: ดัง
0: คร
2: ึ่
0: งช
2: ั่
0: วโมง
2: กับชั่วโมงครับตรงชั่วโมงตัวนี้ก็คือผลิตในจำนวนระยะสั้นๆเองครับซึ่งน่าจะเป็นของบุคคลสำคัญเมื่อสมัยโบราณนะครับ
0: ค่ะก็เป็นยุคแรกๆเลยที่มีนาฬิกาในประเทศไทย
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เรือนที่2เรือนตรงกลางนี่พัดเห็นแบบบนหน้าปัดมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเลย
2: เขาเรียกนาฬิกายำรุงยำค่ำนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็คือนาฬิกาโบราณเนี่ยมันไม่มีบ่าย2ไม่มีบ่าย3
0: ค่ะ
2: นะครับจะอาศัยดูทุก1รอบแล้ว2รอบก็คือรอบนึงเที่ยงรอบที่2ก็คือเที่ยงคืน2ยามนะครับเรือนนี้ก็คือผลิตในประเทศเยอรมันเหมือนกันนะครับบอกทุกครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงแล้วเรือต่อไปที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเรียกกาตาเหลือกนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
0: คือมีกลไกเพิ่มตรงตุ้มด้วย
2: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอ

0: ครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจางอันนี้ก็คือผลิตที่โรงงานจุงฮังเหมือนกันประเทศเยอรมัน
1: เยอรมัน
0: คร
1: ับ
0: เยอรมันนะครับ
2: อันนี้น่ากลัวนิดนึง
0: อันนี้ก็คือจะบอกครึ่งชั่วโมงกับทุกชั่วโมงเหมือนกันตัวนี้ครับเดี๋ยวก็มีไฮไลท์อีกเรือนหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในก่อนเลยครับ
1: ยังมีอีกอันนี้ปิดไหม
0: ครับปิดเลยครับ
1: กลัวค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
0: ครับผมนี่ครับเรือนที่ตั้งอยู่ด้านหน้านะครับก็คือจะอาศัยดูเงาที่ตกลงเลขนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับ
1: นาฬิกาแดด
0: ครับนาฬิกาแดดครับก็เหมือนคนโบราณนะครับยืนตากแดดอย่างเงี้ยเงาแดดลงหัวก็คือ
1: เราก็จะเห็นเงาตัวเอง
0: ก็คือต้องดูเข็มนาฬิกาชี้ไปทางทิศเหนือนะครับที่เหนือตลอดแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลงถ้าพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือจะดูเงาที่ตกลงมาตรงนี้นะครับถ้าพระอาทิตย์ลงก็คือเงาจะมาทางนี
1: ้
0: ก็คืออาศัยการตกของเงา
1: วิธีดูง่ายที่สุดก็คือจะต้องตั้งเข็ มชี้ไปทางทิศเหนือดาวเหนือสมัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดูได้เลยแต่ว่าอันนี้ยังง่ายค่ะพัดเห็นว่ามันมีแค่เลขโรมันว่าแบบนับเป็นชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ดูสับสนงงงวยมากเลยอ
0: ันนี้บอกปีบอกแรมด้วยครับของหลักศาสตร์ของประเทศจีนนะครับดูครับจะมีบอกแต่อันนี้เป็นภาษาจีนนะคร
1: ับอ๋อเป็นภาษาจีนข้างนอกเป็นตัวเลขเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
0: บางคนก็บอกจีนบางคนก็เป็นของเกาหลีครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้น่าสนใจมากแสดงว่าเมื่อก่อนก็มีการศึกษาดาราศาสตร์แล้วก็บอกการกำหนดเวลามาต
0: ั้
1: งแต่แบบยุคโบราณจริงๆ
0: ครับแล้วก็เรือนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดของที่นี่ครับคือนาฬิกาของตาประจำราชการที่5นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันครับ
1: ดูครับ

0: าฬิกาที่บอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกเรือนหนึ่งเลยก็คือเรือนนี้ใช่ไหมคะ
1: เรือนนี้ครับเป็นนาฬิกาของตาประจำพระองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับซึ่งลักษณะพิเศษก็คือจะมีโลโก้นะครับบอกตาของรัชกาลที่5นะครับก็คือตาแผ่นดินเขาเรียกนาฬิกาตาแผ่นดินตาที่อยู่บนหมวกตำรวจเนี่ยครับครับซึ่งสมัยโบราณใครจะขอทำอะไรก็ต้องขออนุญาตนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องขออนุญาตให้ท่านเซ็นว่าเออให้ทำได้นะครับ
0: เป็นพิเศษเลย
1: เป็นพิเศษเลยแล้วก็มีระบุเขียนว่าห้างรัตนมาลานะครับสี่แยกพระหุรัตน์นะครับป
0: ั
1: จจุบันห้างรัตนมาลาตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี
0: ้
1: ล้มกิจการหมดแล้วตอนนี้แล้วก็มีโชว์กระดิ่งระฆังนะครับที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้จะดังชัดเจนมาก
0: เวลาตีบอกเวลา
1: ครับจะดังแรง
0: สาธิตนิดนึง
1: ได้ครับดังกลางวันเลยมันดังเหมือนสถานีรถไฟจะออกครับครับแล้วเป็นโชว์ม้าตัวนี้จะเป็นม้าจิ๋วเขาเรียกม้าจิ๋วนะครับปกติจะม้าตัวนี้จะเป็นม้าตัวใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นเหล็กครับปัจจุบันก็จะมีเป็นทำปูนเอาปูนมาผสมเป็นตัวม้า
0: ค่ะน่าสนใจดีเหมือนกันนะคะนาฬิกาลูกตุ้มเนี่ยแต่ว่ามีลูกตุ้มอยู่อันนึงค่ะที่เราเห็นตอนที่เดินเข้ามาตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งคะในที่นี
1: ้ในที่นี้เป็นเครื่องที่อยู่บนหอนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยว่าระบบการเดินระบบการตียังไงในการมันเดินยังไงครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับ
0: ไปค่ะเดินติ๊กต็อกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: ที่บอกนาฬิกาเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะถ้าดูแบบสภาพเก่าขนาดนี้นี่คือชิ้นส่วนของนาฬิกา
1: ครับ
0: จริงๆ
1: จริงๆเลยครับเรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้ค่ะ
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: ค่ะ
1: ครับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดหมดแล้วใช้แสงอาทิตย์แต่นี่ก็คือเราถอดออกมาให้เลยครับว่าเนี่ยนาฬิกามันเดินเนี่ยมีแค่นี้เองครับทำให้นาฬิกาเดินได้ไง
0: ค่ะ
1: ลูกตุ้มนะครับจะเป็นทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนัก
0: ค่ะนะครับถ่วงน้ำหนักเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อให้นาฬิกาเดินครับเนี่ยคนโบราณจริงๆต้องขึ้นไปไขร้านนะครับแล้วคุณพัดลองไขดูครับว่าจะหนักไหมครับลองไขดูครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินช้านะครับเราจะใช้ลูกตุ้มอีกก้อนนึงมาถ่วงไว้ตรงนี้ครับให้น้ำหนักเพื่อที่จะให้น้ำหนักนาฬิกาเดินถ้าเกิดในการไม่เดินเราต้องมาล้างเครื่องนะครับต้องมาล้างเครื่องย้ำจากพวกนี้ดูระบบการเดินนะครับเนี่ยในการข้อมือเรานะครับถอดมาให้ดูเลยว่าเนี่ยเดินแค่นี
0: ้มันก็จะมีสิ่งนี้แหละที่กำหนดตัววินาที
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าปัดเล็กสำหรับช่างที่อยู่ในหอเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะขับออกไปข้างนอกหอเพราะว่าในการช่างที่เข้าไปทำจริงๆต้องดูตัวนี้เป็นหลักแล้วข้างนอกก็จะเท่ากัน
0: เพราะว่าก็คงไม่มีใครออกไปตั้งนาฬิกาข้างนอกด้วยกันหมุนเข็มของจริง
1: ขึ้นไปอีกทีนึงนะครับแล้วจะมีชุดตีของเขาอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: อันนี้อยู่ประมาณ 2-300 ปีตัวเนี้ย
0: 2-300 ปีแล้ว
1: ยังของเรายังไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นคนผลิตตัวเนี้ยครับ
0: เหรอคะคือเราลูกตุ้มเนี่ยก็คือจะแกว่งไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่พัดเห็นว่าสายรอกตรงนี้มันยาวมากเลย
1: เพราะในหอมันสูงนะครับในหอมันสูงประมาณ 2-3 ชั้น
0: ไม่ต้องขึ้นมาไขบ่อย
1: ครับแต่จากลูกตุ้มมาถึงตัวนี้มันอยู่ได้แค่3ชั่วโมงเองแล้วก็ต้องมาไขอีกทีนึงไขอีกทีนึงครับแล้วก็เวลาตั้งหน้าปัดในการครับจะมีน็อตไขควงก็ได้ครับมาไขแล้วก็ตั้งคือเราเซตตรงนี้ก่อน
0: ครับ
1: เซตตรงนี้ก็ข้างบนก็เซตเท่ากัน
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็คือทดย่อยมาอีกทีนึงถ้าเกิดมีเข็มมาตรงนี้ก็คือเป็นวินาทีได้เลยครับตัวเนี้ยเป็นวินาที
0: จริงๆแล้วกลไกนาฬิกามันไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถที่จะกำหนดวินาทีให้เท่ากันอะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องของความชำนาญและ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ถ้าเกิดในการเดินเร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาปรับลูกตุ้มตัวนี้นะครับให้มันลงเพื่อที่น้ำหนักจะได้ลงมาอีกทีนึง
0: ลูกตุ้มอันนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้
1: เลื่อนลงได้ครับอยู่ที่เราปรับนะครับว่านาฬิกาเดินเร็วหรือเดินช้า
0: เทคง่ายๆมีแค่นี้
1: มีแค่นี้เองแต่นาฬิกาที่เดินตรงครับเพราะว่าน้ำหนักมันคงที่ตลอดเห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: ลูกตุ้มมาถึงพื้นเมื่อไหร่คือนาฬิกาหยุดเดินเลยแต่ถ้าที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นไขลานอันนั้นเป็นสปริงขนลวดนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดเดินได้2-3 วันนาฬิกาเริ่มเดินล้าก็เดินช้าไปเราต้องไขลานอีกทีนึง
0: แต่อันนี้จะเสถียร
1: แน่นอนครับน้ำหนักคงที่ตลอดเลย
0: คุณผู้ชมคะ ความฉงนนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเมื่อก่อนคนไทยก็บอกเวลากันยังไงก็เลยได้มาที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากพี่บอยเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็เป็นกลไกนาฬิกาหน้าตาที่คุ้นเคยกันค่ะแต่ประเทศไทยจะมีเครื่องมือและวิธีบอกเวลาแบบอื่นอีกไหมนะคะเราไปติดตามต่อและคลายฉงนกันต่อในช่วงหน้ากับอาจารย์เผ่าทองค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องนาฬิกาพกนาฬิกาพกเป็นนาฬิกาที่ใช้บอกเวลาทั่วไปโดยนิยมใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทกระเป๋ากางเกงสแลกก่อนที่จะมีนาฬิกาข้อมือมาแทนที่ลักษณะของนาฬิกาพกในยุคแรกนั้นจะมีสายโซ่เชื่อมต่อกับตัวเรือนซึ่งปลายสายจะเป็นตัวคลิปเพื่อยึดติดและใส่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทปกเสื้อสูทหรือหูกางเกงอีกทั้งยังป้องกันนาฬิกาตกหล่นด้วยช่วงแรกของนาฬิกาพกนั้นมีเพียงเข็มชั่วโมงเท่านั้นต่อมาปลายศตวรรษที่17มีการเพิ่มเข็มนาทีเข้าไปปลายช่วงคริสตศักราช1830เริ่มมีการผลิตนาฬิกาพกโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฮลลี่พิกกินและพี่ชายชาวอเมริกันเป็นครั้งแรกจึงทำให้นาฬิกาพกเกิดความแพร่หลายมากขึ้นและนี่คือวิวัฒนาการของนาฬิกาพก

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมานั่งนั่งนั่งนั่งมาค่ะ
0: โอ้วันนี
1: ้สั่งให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: โอทามัดดี้คอฟฟี
0: ่ทำไมเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีเขียวขนาดนี้คะอาจารย
1: ์มันมีทั้งกาแฟ
0: ค่ะ
1: มีทั้งดม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีชาเขียวญี่ปุ่น
0: อาจารย์กลับไม่ให้หนูนอนเลยใช่ไหมคะ
1: เออก็เอาให้แบบว่าทานแล้วตื่นตลอดเลยไงจะได้สดชื่นกันวันนี้
0: ค่ะวันนี้นะคะพัฒนาเนี่ยมาแต่เช้าแล้วอาจารย์แบบสั่งกาแฟมารอขนาดนี้เดี๋ยวจะคลายสงวนให้หนำเลยค่ะ
1: ได้มีอะไรสงสัยก็ถามมา
0: วันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาค่ะหนูสงสัยย้อนไปถึงตั้งแต่ยังไม่มีเข็มบอกเวลาไม่มีหน้าปัดอะไรอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเขาดูเวลากันยังไงคะ
1: ก็ดูแดด
0: ดูแดดอะคะ
1: ดูแดดแจ้งแล้วดูแดดดูเวลาแจ้งชาวบ้านเนี่ยทั่วไปก็ดูมือเอาแจ้งนะดูแจ้งดูเพนแต่ว่าในส่วนของราชการเองเนี่ยในสมัยสุโขทัยก็ดีในสมัยอยุธยาก็ดีมันก็ต้องมีตีกลองกับตีค้องของหลวงของหลวงก็จะมีหอค้องหอกลอง
0: นะ
1: ในพระราชวังมัณฑะเลย์ที่พม่าก็มีพระราชวังที่เมืองอังวะของพม่าก็มีทุกที่ต้องมีหอค้องหอกลอง
0: แล้วเขาตีบอกเวลากันยังไงคะ
1: ก็ตีบอกเวลากลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
0: กลางคืน
1: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
0: ค่ะ
1: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
0: มง
1: มงอ่าใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
0: ง
1: เก่งมากหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าโมงโมงโมงทั้งนั้น
0: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
1: ใช่พอหมดถึงหกโมงเย็นพอหมดจากหกโมงเย็นไปก็เป็นเวลาหนึ่ง
0: หนึ่งทุ่ม
1: ทุ่มท
0: ุ่มแสดงว่า
1: ทุ่มทุ่ม
0: เป็นเสียงกลอง
1: ถูกต้องอีกนั่นแหละโบราณเนี่ยก็ฟังเสียงกลองเอาก็จะเป็นของหลวงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องบอกเวลา
0: อาจารย์คะทีนี้1ยาม2ยาม3ยามอันนี้คืออะไรคะอาจารย์
1: ก็เป็นการแบ่งเวลาของคนโบราณอีก
0: ค่ะ
1: 3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงชั่วยาม1ชั่วยาม2ชั่วยาม3ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มยาม1 3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มเงี้ยยาม2
0: เดี๋ยวนี้ก็เหลือหลงเหลือแค่2ยาม
1: 2ยามถึงตี3ยาม3ตี3ถึง6โมงเช้ายาม4
0: ค่ะอาจารย์คะความสงวนถัดมาค่ะไหนๆตั้งหอกลองขึ้นมาทั้งทีอะค่ะอาจารย
1: ์
0: มันมีไว้บอกเวลาอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: หอกลองเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่หอบอกเวลาน
0: ะ
1: ในพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีหอกลองน
0: ะ
1: ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมน
0: ะ
1: จัตุรัสเนี่ยนะเป็นก้อนคิวบิตสี่เหลี่ยมเนี่ยซ้อนกันย่อมย่อมย่อมขึ้นไป3ชั้น
0: 3ชั้นสูงสัก
1: สูงสูง
0: สูงเลย
1: สูงเลยนะครับ20 30เมตรนั่นแหละ แล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีกลองแต่ละลูกนะฮะเสียงเนี้ยเสียงกลอง3ใบไม่เหมือนกันอันนึงบอกเวลาคนได้ยินทุกวันอีกอันนึงจะตีเฉพาะเวลาที่มีไฟไหม
0: ้
1: คนได้ยินเสียงกลองนี้ก็ต้องทุกคนเป็นหน้าที่พลเมืองคนไทยหน้าที่พลเมืองดีต้องช่วยกันหิ้วกระป๋องกระแป๋งหิ้วทรายหิ้วน้ำออกมาหาที่ดับไฟไปตัดใบตองสมัยนั้นโบราณพอรู้ไฟไหม้ปั๊บกระโดดเข้าไปหาดงกล้วยตัดใบตองตัดใบตองสดออกมาทั้งทางมาฟาดเพราะว่าก้านตองเนี่ยมันจะมีก้านตองมันจะมีน้ำ
0: เมื่อกี้โดนก้านตองฟาดนิดนึงนะคะก้านตองเนี่ยมันมีน้ำมันดับไฟได้อะคะอาจารย
1: ์มันอวบน้ำก้านมันอวบน้ำเพราะฉะนั้นเวลาตีแล้วมันไม่ติดน
0: ะ
1: แล้วตีแรงๆเนี่ยก้านมันก็แตกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความแฉะมันไม่ถึงกับให้ดับได้หรอกแต่ว่าความแฉะชื้นมันทำให้ไฟไม่ลามนะกลองบอกเวลากลองบอกไฟอีกอันนึงก็คือกลองบอกข้าศึกสงคราม
0: ข้าศึก
1: ข้าศึกมีศึกมาประชิดติดเมืองอ้าวต้องตีกลองนี
0: ้
1: มีอะไรอ่ะวินิจฉัยเพรีอ
0: ั
1: คคีพินาศแล้วก็พิฆาตภัยรีวินิจฉัยเพรีก็กลองบอกเวลานะฮะอัคคีพินาศก็ให้ไฟมันมอดไหม้นะฮะแล้วก็พิฆาตภัยรีก็
0: เหมือน
1: ประหัตประหารฆ่าศึกตามชื่อตีเมื่อไหร่ต้องมีชัยชนะ
0: ก็ใช้คนไทยก็ใช้เสียงกลองบอกเป็นสัญญาณ
1: เป็นเครื่องสัญลักษณ์ใช่
0: ค่ะอันนั้นน่ะคือยุคโบราณแล้วบอกโดยทั่วถึงกันเลยคือเหมือนมีศูนย์กลางบอกว่านี่คือมาตรฐานนะตีกลองเท่านี้เท่ากับเท่านี้ทุ่มเท่านี้โมงนะ
1: ต้องรู้กันใช
0: ่แล้วถ้าแบบมีอุปกรณ์อื่นๆดีไหมคะ
1: ที
0: ่แบ
1: บชาวบ้านทั่วไปส่วนตัวเช่นนาฬิกาน
0: าฬิกาน
1: าฬิกามะพร้าวนาฬิกาก็คือกะโหลกกะลากะลาทั้งหลายนี่แหละ กะลามะพร้าวเนี่ยนะฮะมะพร้าวมันมีตา
0: ค่ะ
1: นะฮะมะพร้าวมีตาเขาก็ผ่าครึ่งลูกนะฮะเขาจะมีมาตรฐานนะว่าผ่าครึ่งลูกแล้วก็จะมีหม้อใส่น้ำหม้อดินนี่แหละก็เอากะลามะพร้าวที่มีรูนั่นนะค่อยๆวางลงไปมันรั่วอยู
0: ่
1: วางหงายเอาไว้นะฮะวางปั๊บน้ำก็ไหลเข้ามาเรื่อย
0: ๆ
1: กะลามันมีน้ำหนักเพราะนั้นมันก็กดลงไปในน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆชั่วจังหวะที่กะลาจมลงไปถึงก้นก
0: ็
1: ถือว่า1ชั่วนาฬิกาหรือนาฬิเก
0: อ
1: ก็จะเป็นขั้นตอนของการจับจังหวะนะฮะการจับเวลานี่คือนาฬิกาจับเวลาเราไม่มีนาฬิกาจับเวลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอย่างนั้นหรอก
0: ไม่มีนาฬิกาทรายก็ยังไม่ได้ใช้กัน
1: ใช่
0: แล้วนาฬิกาอย่างเป็นหน้าปัดที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยค่ะมีในไทยอย่างเป็นทางการกันมาตั้งแต่ยุคไหนคะอาจารย
1: ์อุ้ยผีหลอก
0: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
1: นี่
0: ค
1: ่ะสมมติว่านาฬิกาเรือนนี้นะ
0: ค่ะ
1: อายุ100ปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่พัดได้ยินเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงมั้ย
0: จริงค่ะ
1: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เราสองคนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
0: จริงค่ะ
1: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ย

0: เป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพาะมากเลยนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4นะฮะจริงๆแล้วอาจจะมีตั้งแต่ร.3ประเภทนาฬิกาพกนาฬิกาพกแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะไม่เหลือหรือเหลือน้อยมากนะฮะแต่ว่าที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนาฬิกาที่มันเป็นหน้าปัดโต
1: ๆที่เห็นกันเลย
0: เห็นกระจัดๆเนี่ยนะฮะก็คือที่พระที่นั่งภูวดลทัศนัยในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันรื้อออกไปหมดแล้วรื้อตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ภูวดลทัศนัยนาฬิกาสมัยรัชกาลที่4ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังนี่นะเห็นออกมาแต่ไกลเลยนะหมายถึงเราอยู่สนามหลวงอ่ะเราก็มองเข้าไปเห็นยอดหอระฆังตั้งสูงขึ้นมาแล้วก็มองเห็นนาฬิกา
1: โผล่ขึ้นมาเหนือกำแพงอีก
0: ไปขึ้นไปไกลมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
1: เอ๊ะแสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
0: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตทิวานะฮะทิตก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮะก็คือวันวานเวลากลางวันที่มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์ถ้าในสมัยโบราณเนี่ยเราไม่ได้กำหนดวันตามสุริยคตินะการใช้พระอาทิตย์เป็นหลักเนี่ยสุริยคติสมมติวันวิสาขบูชามันก็จะต้องวันที่เท่านั้นตลอดแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้จันทรคติเนี่ยเอาข้างขึ้นข้างแรมเป็นหลักเนี่ยวันที่มันจะเปลี่ยนวันที่มันจะเปลี่ยนแปลงไป
1: มันจะหมุนวนไปมันจะไม่ได้เท่ากับปฏิทินทุกวันนี้
0: ใช่ก็จะเหมือนกับในศาสนาอิสลามที่ว่าฮิจเราะห์ศักราชเท่านั้นดูจากพระจันทร์
1: จ
0: ันทรคติฮะถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นต้องพูดว่าเจ้าหน้าที่
0: สองคนนี้
1: สองท่านนี้สองตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะมีคนหนึ่ง
0: ดูเวลากลางวัน
1: ดูเวลากลางวันคนอีกคนหนึ่งก็คือมองพระจันทร
0: ์ดูเวลากลางคืนสองคนนี้เขาก็คงต้องมีลูกน้องมีทีมงานของเขาทีมงานเขาก็จะต้องแบบคล้ายๆกับว่าจัดเรื่องเวลากลางวันจัดเรื่องเวลากลางคืนอะไร
1: ต้องคอยตั้งเวลา
0: ไม่ถึงกับตั้งเวลาแต่ว่าโอเคตั้งเวลาได้นะดูเรื่องเวลาความถูกต้องความเที่ยงตรงแล้วก็ให้สัญญาณสัญญาณนี่ก็ยังตีถึงมีนาฬิกาก็ไม่ได้เลิกตีหอกลองนะ
1: อ้าวเหรอคะ
0: หอกลองก็ยังตีอยู่ฮะยังบอกเวลาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนจะมีนาฬิกาเหมือนเราปัจจุบันนี
1: ้
0: พวกเราบางทียังไม่ชอบใส่นาฬิกาเลยบางทีก็อาศัยนาฬิกาคนนั้นดูเดินไปกระถามเขาขึ้นรถไฟฟ้าก็คอยดูคนที่เขาเกาะราว
1: แอบดูนาฬิกาคนอื่น
0: พลิกอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาก็บอกเอ๊ะเราพลิกอะไรวะกูก็พลิกหน้าดูนาฬิกามึงนั่นแหละ
1: แต่ว่านี่แหละค่ะเริ่มใกล้ความจริงแล้วค่ะเพราะว่าคือพระชาเนี่ยไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วก็ได้พบเรื่องราวมากมายแล้วตอนนี้เข้าใกล้มาแล้วว่าในสมัยรัชกาลที่4มีหอนาฬิกาเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะได้รู้หมดเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกโมงทำไมถึงเรียกทุ่มเมื่อก่อนนี้เขาบอกเวลากันยังไงมีการประดิษฐ์เครื่องนาฬิกาจับเวลาด้วยตัวเองด้วยกะลาธรรมดานี่แหละนะคะไปลอยเอาไว้ในน้ำแค่นี้ยังไม่พอค่ะเรื่องเกี่ยวกับเวลามันยังมีความหมายอะไรซ่อนกันอีกไหมคะอาจารย
0: ์มีเยอะแยะเลยต้องคุยต่อ
1: โหไม่หมดแค่นี้แน่นอนนะคะ
0: ไม่หมดหรอกนี่ทานก่อนเดี๋ยวเย็นหมดละลายละ
1: ละลายแล้วค่ะ
0: อันนี้ก็จะเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นใหม่ร้านนี้ของอร่อยมากเลยนะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักดื่มกาแฟกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคลายสงวนกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทยประเทศไทยมีการนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์หรือรสเป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริใช้ในกลางรัชสมัยของพระองค์โดยเริ่มนับรสหนึ่งในปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือพ.ศ. 2325การเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็นพ.ศ.ให้บวกด้วย 2,324 และในปัจจุบันประเทศไทยใช้การนับศักราชเป็นแบบพุทธศักราชหรือพ.ศ.โดยใช้การแพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประเทศไทยเริ่มนับพ.ศ.1เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว1ปีและใช้อย่างเป็นทางการในศ

0: เด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะครับท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้นะครับในเรื่องของความเป็นสากลของโลกมากเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่โลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยตอนนั้นท่านทรงผนวดนะฮะแล้วก็ประทับอยู่ที่วัดราชาธิวาสแล้วก็มันมีคลองย่อยจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามากั้นระหว่างวัดราชากับโบสถ์คอนเซปชันนะครับที่โบสถ์คอนเซปชันหรือวัดคอนเซปชันเนี่ยก็จะมีบัตรหลวงปาเลกัวนะครับเป็นคนฝรั่งเศสอยู่เนี่ยบัตรหลวงนั้นน่ะถวายสอนภาษาละตินรัชกาลที่4แลกกันโดยการพระราชทานสอนภาษาไทยให้เพราะฉะนั้นโลกมันพัฒนาการมากรัชกาลที่4ท่านเรียนภาษาละตินเสร็จก็ภาษาอังกฤษก็ได้โดยอัตโนมัติท่านก็ไม่ได้เรียนพระองค์เดียวนะฮะท่านให้พระปิ่นเกล้าน้องของท่านเรียนด้วยให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริโยวงศ์ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เรียนหมดเรียนต้องเรียนหมดเลยจะได้รู้ทันกันนายกับลูกน้องเก่งไหมอันนี้ท่านวางระบบเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆรับอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาต่างๆนาฬิกาพกนะสมัยนั้นของคาเทียของคายาเปียเจ
1: ้
0: ยี่ห้อดังๆเนี่ยในโลกเนี่ยนะที่เราฮิตกันปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะ
1: เป็นของที่มีมาเป็น
0: ร้อยปีดั้งเดิมหมดเป็นนาฬิกาพกทำจากทองคำทั้งเรือนหน้าปัดลงยามีแบบข้างขึ้นข้างแรมที่เรียกว่าพระจันทร์ยิ้มมีฟ้าตลับไม่มีฟ้าตลับเปิดเปลือยหลังเปลือยหน้าอะไรต่างๆมีหมด
1: ค่ะซึ่งก็นอกจากเรื่องนาฬิกา ที่เริ่มมีเห็นหน้าปัดบอกเลข1ถึง12กันแล้วเนี่ย รัชกาลที่4ทรงโปรดเรื่องดาราศาสตร์ด้วยใช่ไหม
0: มากมายเลยฮะเรื่องกล้องถ่ายรูปก็โปรดปรานมากและที่สำคัญที่สุดก็คือในการเรียนภาษาละตินภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านก็ได้ตำรานะครับตำราเกี่ยวกับการดูเรื่องจันสุริยคติจันทรคติตำราเรื่องเกี่ยวกับการดูดาวเรื่องดาราศาสตร์ดาวนู่นดาวนี่ดาวหางดาวไม่มีหางอะไรก็ว่ากันไปนะสารพัดหมดเลยเนี่ยท่านเนี่ยนะฮะเก่งคำนวณรัชกาลที่4เนี่ยคำนวณได้หมดเลยว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อนี่เมื่อนั่นอะไรต่างๆท่านเนี่ยกล้าถึงขนาดที่ว่าท่านคำนวณแล้วว่าพระจันทร์จะบังพระอาทิตย์นะสุริยคราสใช่ไหมพระอาทิตย์จะถูกบังเนี่ยเต็มดวงเนี่ยเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่กินหมดเท่าไหร่และเกิดขึ้นตรงไหนที่ดูชัดที่สุด
1: สามารถคำนวณได้ด้วย
0: คำนวณได้เป๊ะเลยว่าเส้นลุงเส้นแวงลิปดาพิลิปดามันอยู่ตรงไหนจึงได้เสด็จไปที่ตำบลว่ากอความเก่งของรัชกาลที่4เนี่ยทำให้เสด็จสวรรคตเลยนะเพราะว่าการที่ไปพาคณะทูตไม่ใช่ไปพระองค์เดียวนะพาคณะทูตไปเพื่อที่จะไปยืนยันว่าพระองค์เนี่ยแม่น
1: ไปพิสูจน์การคำนวณของพระองค์ท่าน
0: ไปพิสูจน์กันเลยที่ตำบลว่ากอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นมันเป็นป่าลกมียุงมาลาเรียต่างๆเยอะแยะมากมายพระอาทิตย์เนี่ยโดนพระจันทร์เงาพระจันทร์บังเนี่ยนะตาเป๊ะจับอยู่กี่มินิทนี่ท่านเขียนเลยใช้คำว่าสมัยนั้นนาทีใช
1: ้
0: คำว่ามินิท
1: อ๋อยังไม่มีคำว่านาที
0: วินาทีใช้คำว่ามินิทนะฮะมินิทเนี่ยกี่มินิทกี่มินิทกี่มินิทนี่เขียนหมดเลยพอจับเต็มดวงปั๊บนกกาล้อกันเซ็งแซ่บินกลับรังบินอะไรต่างๆพอนกนึกว่าค่ำแล้ว
1: เกิดความแปรปรวน
0: มันทึกเอาไว้ตอนนั้นสนุกสนานมากพอเสด็จกลับมาก็ประชวรด้วยพระโรคมาลาเรียนะฮะโดนยุงกัดพระโรคไข้ป่าแล้วก็เสด็จสวรรคตแต่ว่าจะบอกว่าในรัชกาลของพระองค์ท่านนี่มันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างที่รัชกาลที่5ทรงทำทรงสร้างเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีรากฐานมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4ซึ่งวางเอาไว้ให
1: ้อย่างนี้นี่เองค่ะงั้นแสดงว่าพอเข้าสู่ยุคของรัชกาลที่5เทคโนโลยีต่างๆก็ยิ่งรุ่งเรืองใช่ไหมคะ
0: รุ่งเรืองขึ้นรัชกาลที่5ก็ได้แนวดีจากรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นรัชกาลที่5เนี่ยทำตามแนวพ่อเดินสร้างไว
1: ้
0: แค่นั้นเองเรารุ่งเรืองเลย
1: ค่ะแล้วก็แน่นอนก็ต้องรวมถึงเรื่องของการบอกเวลาด้วยก็น่าจะมีการใช้นาฬิกาแบบสากลเนี่ยเป็นหน้าปัดเนี่ยแพร่หลายขึ้นใช่ไหมคะ
0: โอ้โหยุครัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นยุคทองของนาฬิกาทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยนะฮะเสนาบดีทุกคนมีนาฬิกาพก เพราะประกวดประขันกันด้วยสายสอยสายห้อยนาฬิกาพวกก็จะต้องเหน็บกับกระดุมแล้วก็ทิ้งโค้งมาโชว์สร้อยแล้วก็เอานาฬิกาพกไว้ในเสื
1: ้
0: อถึงเวลาก็ล้วงออกมากดดูหน่อยล้วงออกมากดดูหน่อยมันเก๋ไก๋อย่างนี้เป็นต้น
1: นี่นะคะ

0: ซึ่งก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือที่บ่งบอกสถานะมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว
1: ใช่บอกฐานะทางสังคมเลยคนนี้นาฬิกาทองคนนี้นาฬิกาเงินคนน
0: ี
1: ้นาฬิกาฝังเพชรตัวเลขฝังเพชรหมุด12หรือ6หรือ3หรือ9มีลงยาหรือฝังทับทิมอะไรเงี้ยมีหมด
0: ก็จะมีความสวยงามพัฒนาขึ้นมาเรื่องถัดไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะเราจะถึงจะต้องมีการฟังกันตอน8โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะคะมาละติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเวลา8นาฬิกาเพลงชาติขึ้นทันที
1: โอเค
0: ค่ะ
1: แปลว่าเคารพธงชาติเวลา8นาฬิกา
0: 8โมงค่ะกับ6โมงเย็น
1: การกำหนดเวลาเนี่ย8โมงเช้า6โมงเย็นเนี่ยมันกึ่งเวลาราชการนะกึ่งใช้คำว่ากึ่งเวลาราชการกำหนดเวลาเหล่านี้เนี่ยนะต้องเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเมื่อ2411เนี่ยนะบ้านเมืองตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีระบบระเบียบแบบปัจจุบันนี้น
0: ะ
1: ฮะเสนาบดีทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้าน
0: อ๋อไม่มีศูนย์ราชการ
1: ไม่มีศูนย์ราชการบางครั้งงานประชุมบางประชุมเนี่ยจำเป็นต้องมีเสนาบดีหลายกระทรวง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เสมียนตรานี่ก็ต้องวิ่งไปเสนาบดีคนนี้อยู่สาทรก็วิ่งไปสาทรอีกคนอยู่บางรักวิ่งไปบางรักอีกคนนึงอยู่ตลาดน้อยวิ่งไปตลาดน้อยอีกคนอยู่ฝั่งทนพวกสายสกุลบุญนาคอยู่ฝั่งทนข้ามฟากไป
0: กว่าจะส่งข่าว
1: กว่าจะประชุมรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์เพราะว่าเอาเรื่องนี้ไปเรียนท่านนี้ท่านนี้เห็นด้วยอีกท่านนึงไม่เห็นด้วยก็ต้องเอาไม่เห็นด้วยกลับมาเรียนที่ท่านที่เห็นด้วยเถียงกันไปเถียงกันมาอิสเมนก็เอาคำเถียงเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาพูดผิดบ้างถูกบ้างตกอีกก็ต้องปรับเรื่องรัชกาลที่5ขึ้นครองราชท่านบอกไม่ไหวละระบบแบบนี
0: ้
1: ท่านก็เลยโปรดให้สร้างอาคารที่เป็นตึกฝรั่ง3ชั้น4ชั้น2ชั้นในพระบรมมหาราชวังเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปเนี่ยขวามือทั้งพืชเลยนั่นน่ะตึกฝรั่งทั้งหมดตรงนั้นน่ะนะครับสร้างเป็นที่ตั้งของกระทรวงทบวงกรมต่าง
0: ๆ
1: รวมทั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ซึ่งปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นอาคารที่เป็นต้นกำเนิดของกระทรวงการคลังเป็นที่จัดเก็บภาษีอากรกรมสัมภากรทั้งหมดเนี่ยกับหอรัษฎากรพิพัฒน์สร้างหอนี้เสร็จปั๊บนะ2419กำหนดเวลาให้ข้าราชการทั้งหมดมาทำงาน
0: ก็มีศูนย์ราชการ
1: ที่นี่
0: ค่ะ
1: 8โมงเช้าเสนาบดีทุกกระทรวงต้องมานั่งเสมียนทุกคนต้องมานั่ง8โมงเช้า4โมงเย็นค่อยกลับบ้าน
0: ค่ะนี่คือเป็นต้นกำเนิดของ
1: ต้นกำเนิดของเวลาราชการ
0: หนูเป็นคนสมัยก่อนหนูมีนาฬิกาอยู่นาฬิกาดันหยุดเดินไปอย่างเงี้ยแต่หนูอยากจะตั้งนาฬิกาให้ตรงเป๊ะๆมันยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะแบบตั้งเวลาให้ตรงได้ไหมคะสมัยก่อน
1: เข้าใจในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกองทัพเรือของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองน
0: ะ
1: มีเรือรบหลวงหลายต่อหลายลำน
0: ะ
1: ตั้งแต่ร.4และสยามอรสุมพลอะไรต่างๆพวกนี้มีฝรั่งต่างชาติเป็นกัปตันหมดสมัยร.5เนี่ยนะฮะมีเรือพระที่นั่งมหาจักรีพญาชลยุทธโยธินเป็นคนเดนมาร์กถ้าเผื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะพญาชลยุทธโยธินก็เท่ากับผู้บัญชาการทหารเรือใหญ่ขนาดนั้นคนนี้มีความจงรักภักดีแล้วก็รักประเทศไทยมากเลยเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะพร้อมกับเทคโนโลยีของฝรั่งเช่นเอาเครื่องโครโนเมตรเข้ามานาฬิกาโครโนเมตรเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพเรือเองเนี่ยนะฮะก็มีหน้าที่ในการให้สัญญาณเช่นเวลาเที่ยงจะยิงปืนปืนใหญ่ไม่มีลูกปุ้งขึ้นหนึ่งทีอย่างเงี้ย
0: ปืนใหญ่เลยค
1: ่ะยิงปืนใหญ่ประจำเรือหรือไม่ก็ปืนใหญ่ประจำที
0: ่
1: ตรงป้อมปุ้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่อยู่รอบนอกพระนครอย่างเช่นตาสีตาสายายมายายมีชาวไร่ชาวนาชาวสวน
0: เอาให้ได้ยินไกลที่ส
1: ุ
0: ด
1: ไม่มีปัญญามีนาฬิกาทุกคนก็ต้องพึ่งเวลาพระเจ้าไม่มีนาฬิกาใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นการตั้งเวลาประจำวันก็คือฟังปืนเที่ยง
0: ฟังปืนเที่ยงวัน
1: ฟังปืนเที่ยงวันเป็นหลักสมัยโบราณเนี่ยการคมนาคมใช้เรือเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเรือเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดที่ควบคุมเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับต่างชาติเพราะไม่มีเครื่องบินทหารเรือเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่ควบคุมเวลา

0: พอเริ่มมีวิทย
1: ุ
0: พอเริ่มมีวิทยุปั๊บเนี่ยนะฮะก็ง่ายขึ้นระบบปืนเที่ยงเลิกไปแล้วนะครับพอเริ่มมีวิทยุจากนั้นก็ประกาศเวลาตามวิทยุประกาศเวลาเวลาเคารพธงชาติ เวลาเย็นเช้าเย็นประกาศทางวิทยุประกาศเวลาทุกวันทุกเช้าติ๊งตักติ๊กตักแล้วก็ประกาศเวลาตามเทียบตามกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
1: คลายฉงนสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์เต็มที่มากเลยค่ะแต่ว่าคุยกันมาเยอะค่ะอาทิตย์นี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์บ๊ายบาย
1: เวลาของหนูก็หมดแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะรายการคลายฉงนไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะพัฒนาเนี่ยจะต้องขออนุญาตนะคะพาตัวเองไปหาเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติมก่อนค่ะอาจารย์เผื่อว่าสักวันหนึ่งหนูจะกลับมาฉงนใจอาจารย์ใหม่นะคะส่วนใครจะมาเป็นผู้ตั้งข้อสงสัยให้อาจารย์คลายฉงนต่อไปก็ต้องฝากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพัฒนาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในบรรดาปราสาทแบบเขมรโบราณที่พบในประเทศไทยนั้นปราสาทหินพิมายนับว่ามีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่16ถึง17และต่อมาภายหลังได้มีการก่อเพิ่มเติมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพุทธศตวรรษที่18ถึงแม้ว่าปราสาทหินพิมายจะเป็นพุทธสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายานก็ตามแต่การตกแต่งด้วยภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังของปราสาทส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นภาพที่นิยมกันในระยะเวลานั้นนั่นคือภาพเกี่ยวกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูทั้งพระศิวะพระวิษณุและเรื่องราวที่เป็นที่นิยมมากอีกเรื่องหนึ่งคือภาพสลักเรื่องรามายณะภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะที่ปราสาทหินพิมายปรากฏอยู่ทั้งบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทประธานเกือบทุกด้านยกเว้นทางด้านทิศใต้ด้านหน้าของปราสาทหลังนี้ที่หน้าบันเป็นภาพศิวะนาตราชหรือพระศิวะทรงฟ้อนรำทางด้านทิศตะวันตกหน้าบันและทับหลังของสองส่วนมุกด้านล่างเป็นภาพเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกันทับหลังเป็นภาพเล่าเรื่องตอนพระรามและพระลักษณ์ต้องสอนนาคบาทแวดล้อมด้วยฝูงลิงที่มีกิริยาท่าทางโศกเศร้าเสียใจส่วนภาพที่หน้าบันนั้นจะเห็นพญาครุฑกำลังเหาะลงมาช่วยประตูมุขของเรือนท่าทิศตะวันตกสลักเป็นภาพรามายณะตอนยกทัพเข้าต่อสู้ส่วนทัพหลังเป็นภาพตอนพระรามจองถนนมีฝูงลิงกำลังแบกก้อนหินทุ่มลงในน้ำประกอบด้วยสัตว์น้ำต่างๆทางด้านทิศเหนือหน้าบันเป็นภาพในการรบอีกเช่นกันแต่ทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์สี่กรส่วนประตูมุขเรือนธาตุด้านทิศตะวันออกที่หน้าบันเป็นภาพเท้ามาลีวราชกำลังเสด็จลงมาว่าความระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ส่วนทับหลังเป็นภาพพระรามกำลังฆ่ายา

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: กล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำรินี้มากกว่า 5,000 โครงการ3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานท่าประสงค์ใดต้องมีท่านจริจุนยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้ถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยารองท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลองไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนี้ก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่สามเสนนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการท่าประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลรองท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่น้ำร่องโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องมนุษย์ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้องเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้น ต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำเมื่อให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับนำน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทางการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของนักทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไว้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งมรกรรมด้วยแต่ทุ่งมรกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งแต่ลุ่มเจ้าพญาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอด

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆ นะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการบรรณกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปีสมมติครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการบรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งบรรณกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการวรรณกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับและให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นผลประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

0: ่อนเกิดมรกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาไปต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารกรรมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่พ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางกรรมโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บตอซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขา พราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ทศกัณฐ์พญายักษ์เจ้ากรุงลงกาองค์ที่3คือนนทกกลับชาติมาเกิดนนทกนั้นเป็นยักษ์ทำหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่บันไดเชิงเขาไกรลาศ

ได้รับพรจากพระอิศวรให้มีนิ้วเพชรชี้ใครให้ตายได้ก็เที่ยวชี้พวกเทวดาตายเกลื่อนเพื่อระบายแค้นที่เคยถูกเทวดากลั่นแกล้งพระนารายณ์จึงเสด็จมาปราบก่อนตายนนทกตัดพ้อว่าเหตุที่พระนารายณ์เอาชนะตนได้เพราะมีสี่กรพระนารายณ์จึงให้นนทกไปเกิดเป็นยักษ์มี10หน้า20มือมีฤทธีเหาะเหินเดินอากาศได้ส่วนพระองค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์สองมือปราบนนทกในชาติใหม่ให้สิ้นวงวานเมื่อนนทกกำเนิดใหม่เป็นทศกัณฐ์โอรสเท้าลัสเตียนกับนางรัชดามีผิวกายสีเขียว10หน้า20มือมีฤทธิ์เดชมากชอบเกะกะระรานไม่เกรงกลัวใครเพราะทำพิธีถอดจิตออกจากร่างจึงไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าได้ครั้งหนึ่งทศกัณฐ์ยกเขาไกรลาศให้หายเอียงพระอิศวรจึงประทานนางมนโทเป็นมเหสีมีโอรสชื่อรณภักษ์หรืออินทรชิตและมีธิดาซึ่งทศกัณฐ์ให้ใส่ผอบทิ้งน้ำเพราะโหรทำนายว่าเป็นกาลกิณีต่อมาฤาษีชนกเก็บผอบนั้นได้นำเด็กไปเลี้ยงให้ชื่อว่านางสีดาทศกัณฐ์เป็นตัวอย่างของผู้มัวเมาลุ่มหลงในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่มีสติไม่ใส่ใจต่อความถูกผิดจนต้องพบกับความหายนะกล่าวคือทศกัณฐ์นั้นหลงไหลในรูปโฉมของนางสีดาและไปลักพานางมาจากพระรามผู้เป็นสวามีจนกลายเป็นชนวนให้เกิดการสู้รบต้องสูญเสียญาติมิตรและบริวารเป็นจำนวนมากสุดท้ายก็ต้องสิ้นชีวิตด้วยศรของพระรามอย่างไรก็ดีทศกัณฐ์ได้สำนึกผิดก่อนตายและสอนพี่เพกน้องชายให้ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมอย่าประพฤติชั่วเหมือนตัวเอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

0: เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิปากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังค์ชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: ตันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังจะใช้นั่นก็คือมันม่วง
0: เตรียมเทน้ำใส่ซึ้งนำพาวัตถุดิบทุกอย่างไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบคั้นบีบเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วงและเผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อเนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงรีดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ไปจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรานำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้ความหวานมันหอมนั่นเองครับ
0: จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่นความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกให้สุกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ตามต่อได้คือใบเตยเมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้ากัน
0: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามองแนวนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้งสองด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ยทำมาจากฝ้ายนะครับส่วนตัวเทียนเนี่ยคือใช้ขี้ผึ้งมาผสมกับกำยานนะครับเวลาที่จุดอบขนมแล้วเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นความหอมเราจะมาอบแป้งไว้ก่อนนะครับเราจะจุดปลายเทียนทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วเราก็นำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน

ผ่าแป้งที่อบควันเทียนลงกะละมังตามไปคือน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิเราจะละลายแป้งด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของข้าวเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับจากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะ

0: คล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวเหนืดพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
0: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบปั้นง่ายครับ
1: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: ปั้นตัวปลากิมกันแล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิมโดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของสตางค์อ่ะตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องหน่อยเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องเหมือนสตางค์ป่องกลาง
0: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกันแบบนี้ละครับ
1: นี่สวยงาม
0: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เต่าไปลุยกันเลยครับ
1: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีๆนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยละครับนี่เดี๋ยวเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตางค์ปั้นอยู่ครับ

เตรียมละลายน้ำแข็งใส่กะละมังจากนั้นจึงตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมานอกในน้ำเย็น

0: จึงเทกะทิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือเคี่ยวให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำน้ำตาลตะโนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อปลากิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลตะโนดนะครับมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี้ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังได้รับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ด้วยการตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลายตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือหัวกะทิใบเตยและเกลือเคี่ยวไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์กลัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมา

0: กดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยแล้วถ้าเกิดว่าระยะห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
1: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
0: น้ำที่เราเอามาเทนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่านี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พาร์ทเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียง1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันเหนียวใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดมันก็ออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียง1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวนะครับ
1: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้งออกมามากที่สุด
0: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับให้เส้นเขายาวมากที่สุดแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามมีน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับนี่เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับเลือกได้ตามขนาดของกระบอกกดนะครับ
1: จัดการทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบไปลุยกันเลยครับ

0: โดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับเติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมๆเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

เป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก็ติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆว่าเป็น

0: ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5-10 ปีข้างหน้าประมาณ130%ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศึกษาและสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.สต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการนี่ค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งเหมาไหลฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งเหมาไหลได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งเหมาไหลฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับงั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาอ่ะครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภ

0: ให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
1: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
3: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
4: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจป.วิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจป.วิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจป.วิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ค่ะ
5: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจปวิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
0: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
6: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเรากำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
7: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซ็ปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างเขาเห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

วัสดีค่ะเจอกับครูผู้เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูผู้จะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะ

0: อนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอิกเข้าไปนะคะซึ่ง2คำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอิกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกินไปที่แรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้วีระทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดย

มิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเน
1: ิดคุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำ

พจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: พื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: นครลำปางที่ลาง

0: นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพางนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพางซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีขึ้นมาตามลุ่มน้ำบังแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้

0: กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าตอไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอประทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
1: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
2: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
3: ๆสาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
2: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
4: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectonagandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลย

0: ที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่มีประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีร่างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
2: นครลำปางนักคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนักคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
3: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

สำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเป็นสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทวัดพระแก้วดอนใต้แห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุแล้วก็ทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

สำหรับวัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารโทวาสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ัดศรีชุมก็คือประมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดศรีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับซึ่งจะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดศรีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดศรีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาภิเษกสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาภิเษกนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานสร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าขหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำวังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านขางบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับมีศาลเจ้า

0: ือ2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิม
1: อาคารหลังนี้นะฮะคืออาคารมองเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมองเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

่เห็นนี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟี้ยมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันธุ์ศึกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะขอบเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับทรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเรียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลากท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาล

0: งานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
1: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สัก

0: ว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะเป็นช้างเป็นอะไรต่างอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบรรลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
1: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
2: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วกระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเผื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลาย

0: โดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได
1: ้ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้น่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
3: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
4: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
3: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
4: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำก็บุญละ
3: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
4: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
5: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
4: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
3: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
6: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
4: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
3: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
4: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
3: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
4: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
3: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
7: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสาจ

0: วันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2รัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

กล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริมากกว่า 5,000 โครงการ3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทํางานเป็นคณะทํางานอยู่ในคณะทํางานทัพประสงค์ใดซึ่งมีท่านจริตุลยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลงไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนี้ก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่สามเสนนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลหลวงท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในเจ้าแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่รับรองโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องวันศักดิ์ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้องเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ําในช่วงน้ําหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ําป้องกันน้ําว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ําถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ําก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ําไม่ให้น้ําเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ําเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ําท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปครับและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษาแล้ว

ตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของนักทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรรณกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไว้ได้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งวรรณกรรมด้วยแต่ทุ่งวรรณกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอด

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการวรรณกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการวรรณกรรมโมเดลนะครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งวรรณกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการวรรณกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับจะให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นผลประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ก่อนเกิดบางกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นน้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาเป็นต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารังกำโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการวางกำโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง

0: ได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บต่อซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้เรานัดตารองเข้ามูลคดีให้มาเป็นไกด์สุดพิเศษเพราะใน AJ and JJ Journey EP นี้เราจะไปทำความรู้จักกับการแสดงที่ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติอย่างโขนนั่นเอง
3: สวยมากอ่ะ
2: และที่นี่ก็คือโรงละครแห่งชาตินั่นเองครับสถานที่ที่จัดการแสดงโขนได้อย่างอลังการและมีความงามวิจิตรมากที่สุดในประเทศ
3: มากเมื่อกี้โทรคุยนัดกับตาลองแล้วตาลองบอกว่ารออยู่ด้านในโรงละคร
2: ด้านใน
3: ใช่มาตามมาตามมา
4: สวัสดีลูกสวัสดีลูกจ๋าเป็นไงเรามาอยู่ที่นี่หนูรู้ไหมลูกว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและก็รอยยิ้มของคนทั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยรู้ไหมที่นี่เป็นโรงละครใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องมีโชว์การแสดงแต่ว่าการแสดงส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นการแสดงโขนในชุดรามเกียรติ์

0: แปลว่าโขนเนี่ยคือการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงใช่ไหมครับจึงสามารถนำมาจัดการแสดงละครแห่งชาติได้
1: ใช่ใช่เพราะโขนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกสำคัญประจำชาติไทยที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนี่ย
2: ถูกต้องแล้วลูก
0: แล้วที่นี่ครับเริ่มแสดงโขนตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับ
2: การแสดงโขนครั้งแรกของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

0: อาจบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื่องในวโรกาสเปิดโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2508ก็นับว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินกิจการโรงละครแห่งชาติตั้งแต่ครั้งนั้นเลยล่ะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาโขนในทุกมิติจนกระทั่งในปัจจุบันนี้โขนของเราเนี่ยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกแล้วก็ยังให้เป็นตัวแทนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
1: โอ้ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยโขนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยซึ่งในปัจจุบันโขนก็ได้นำมาเป็นการแสดงให้ผู้คนได้ชื่นชมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ และ AJ และตาลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นฉบับกรุงเก่าในหอสมุดแห่งชาติมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเป็นหนังสือสมุดไทยขาวปกและสันหนังสือทารักแล้วหุ้มห่อปกหนังสือด้วยผ้าสีขาวทับอีกชั้นหนึ่งเขียนเส้นอักษรด้วยเส้นหมึกหน้าละ6บรรทัดโดยนายฉายโสนเนื้อหาของต้นฉบับรามเกียรติ์เล่มนี้ว่าด้วยตอนพระรามประชุมพลจนถึงตอนองคตสื่อสารซึ่งผู้เขียนบันทึกข้อความตอนท้ายเล่มไว้ว่าไม่หมดเสร็จเรื่องรามเกียรติ์ส่วนต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นฉบับกรุงธนบุรีนั้นมี4เล่มด้วยกันนับเป็นฉบับหลวงทั้งสิ้นเพราะมีการบันทึกหลักฐานวันเดือนปีที่ทรงพระราชนิพนธ์ตลอดจนมีการแสดงเจตนารมณ์ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ทรงแต่งชั้นต้นเป็นประถมยังซามพอดีอยู่เนื้อหาของรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีหอสมุดแห่งชาติมีเล่ม2เป็นเล่มแรกและบันทึกหลักฐานไว้ที่หน้าแรกว่าเป็นตอนหนุมานเกี้ยววานรินทร์จนถึงตอนเท้ามาลีวราชมาต่อด้วยเล่ม3ตอนเท้ามาลีวราชพิพากษาความจนถึงตอนทศกัณฐ์เข้าเมืองแล้วต่อเล่ม4ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรดพระลักษ์ต้องหอกกระบิลพัทจนถึงตอนผูกผมส่วนเล่มสุดท้ายมีเนื้อความซ้ำตอนกับเล่มที่4ทุกประการสภาพต้นฉบับรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีเป็นหนังสือสมุดไทยดำทุกเล่มบันทึกข้อความหน้าละ4บรรทัดด้วยเส้นทองจำนวน3เล่มที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันส่วนเล่มสุดท้ายที่มีเนื้อความซ้ำกับเล่ม4ของชุดแรกบันทึกข้อความด้วยเส้นหอระดานมีสีที่แตกต่างออกไปเป็นสีเหลืองไม่มีแวววาวเหมือนเส้นทองและต้นฉบับเล่มที่เป็นเส้นหอระดานนี้บันทึกหลักฐานว่านายบุญดันอาลักษ์ชุบเส้นตัวอักษรเมื่อวันศุกร์เดือน11แรม7ค่ำจุลศักราช1142ปีชวดโทศกตรงกับพุทธศักราช2323ซึ่งชุบหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์นานถึง10ปี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับพบกับผมสิทธานฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขนส่งสาธารณะที่หลากหลายนะครับแต่ก็ปฏิเสธได้ยากว่ารถเมย์คือขนส่งมวลชนที่อยู่กับเรามานานที่สุดนานกว่าร้อยปีแล้วครับวันนี้ผมจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันว่ารถเมย์มีที่มาอย่างไรแล้วก็ความผูกพันอะไรบ้างที่เราคนกรุงเทพมีกับรถเมย์อีกทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ระบบรางจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนกรุงเทพรถเมย์ยังจะมีความสำคัญอยู่มากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันครับกรุงเทพในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเขตเมืองเองก็ไม่ได้มีความกว้างอะไรมากมายผู้คนก็ไม่ได้อาศัยอยู่กันเยอะแยะในสมัยนี้นะครับการเดินทางในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ก็จะใช้การเดินเท้าเป็นหลักแล้วก็ใช้การสัญจรทางน้ำโดยเรือนะฮะในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ทำมาค้าขายครับ
1: ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งบันทึกเอาไว้ว่าในกรุงเทพมันคือที่ราบนะครับที่ประกอบด้วยสวนผลไม้มีทุ่งนาบ้างบางส่วนให้เข้าใจนะครับว่าไม่มีใครนึกภาพเลยว่าถนนเนี่ยมันเป็นยังไงถนนเส้นแรกเลยที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเริ่มมีชาวตะวันตกก็คือฝรั่งเนี่ยเข้ามาละชาวตะวันตกทั้งหลายเขาก็ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลถึงในหลวงรัชกาลที่4ว่าอยากจะเห็นในบางกอกเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีถนนสักเส้นหนึ่งให้พวกเขาได้เดินได้อาบแดดแล้วก็นั่งรถม้า
0: ในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็มีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมขึ้นนะครับเพื่อขยายเมืองออกมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการตัดถนนเจริญกรุงที่นอกจากจะตัดขึ้นเพื่อให้ฝรั่งได้ขี่ม้าได้ใช้งานแล้วก็ยังเป็นถนนที่ขยายเมืองออกไปทางทิศใต้พอต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านก็ได้ตัดถนนราชดำเนินถนนที่ตัดออกมาจากเขตเมืองเก่านะฮะออกไปทางทิศเหนือแล้วก็ยังมีการตัดถนนขึ้นอีกหลายเส้นถึงตอนนั้นนะครับคนในพระนครก็มีพาหนะที่หลากหลายเพื่อใช้ในการเดินทางมากขึ้นครับ
1: พอมาถึงจุดหนึ่งที่บางกอกหรือกรุงเทพในวันนั้นเริ่มมีผู้คนเริ่มที่จะต้องเดินทางก็เริ่มมีความคิดที่สับสมัยใหม่ที่เรียกว่าขนส่งมวลชนถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mass transit
2: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยที่ใช้ระบบรางขนส่งนะฮะเราก็ใช้รถรางขนส่งระบบรางแต่ว่าใช้กำลังม้าก็มาเป็นรถรางไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการเดินรถนะฮะก็พัฒนามากเพราะว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียด้วยซ้ำไปที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการเดินรถรางแต่ว่ารถยนต์ที่เป็นการขนส่งมวลชนเนี่ยก็เริ่มทำราวๆ2450กว่าทศวรรษนั้นนะคะ
1: บุคคลที่เราต้องถือว่าให้กำเนิดหรือว่าคิดมีวิสัยทัศน์เรื่องนี้เนี่ยต้องยกให้นายเลิศเศรษฐบุตร

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ปาร์คนายเลิศนะครับและบ้านหลังนี้เองก่อนหน้าก็เป็นที่พักของนายเลิศเศรษฐบุตรหรือว่าพญาภักดีนรเศรษฐ์นะครับนายเลิศเกิดสมัยต้นรัชกาลที่5ชื่อของนายเลิศเองนะครับจะมีคำสร้อยว่าเลิศสมันเตาซึ่งแปลงมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าดีเลิศหรือดีเหนือใครนะครับซึ่งคำนี้ครับก็เป็นที่มาของคำว่าเลิศสมันแตนไงครับ
1: ท่านเองก็เป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็ทำงานอยู่กับชาวตะวันตกเป็นคนเก่งทำธุรกิจกับฝรั่งทำกิจการตั้งแต่เรื่องของที่ดินโรงแรมแกเป็นคนเอาน้ำแข็งใส่เรือจากสิงคโปร์นะมาขายในบาร์ที่ขายให้กับฝรั่งแกเป็นคนที่เริ่มเอาม้ามาให้เช่า
0: ส่วนในเรื่องของกิจการรถเมล์นายเลิศเริ่มจากการให้บริการรถม้าเช่าก่อนนะครับต่อมาก็เริ่มมีรถเมล์ที่ใช้ม้าลากจนกระทั่งในปีราวๆ2450กว่าๆนะครับจึงเริ่มมีรถเมล์เครื่องยนต์นะครับออกวิ่งให้บริการประจำทางเป็นครั้งแรกคนทั่วไปนะครับจะเรียกรถเมล์นายเลิศว่ารถเมล์ขาวตามสีของรถครับสำหรับรถเมย์ขาวนะครับในช่วงแรกๆในเลิศเองก็ได้สั่งนำเข้าเครื่องยนต์เฟียสมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็ให้ช่างชาวจีนต่อตัวถังด้วยไม้สักแต่ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับไม่ใช่รถเมย์ยุคแรกๆของในเลิศยุคแรกๆจะขึ้นลงทางด้านท้ายเหมือนรถบรรทุกต่อมาก็ได้มีการปรับให้ทางขึ้นลงเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับภายหลังใน

0: น้ำซึ่งที่ประตูน้ำนะครับก็มีท่าเรือเมขาวกิจการที่นายเลิศทำก่อนหน้านี้ด้วยครับตาสัญลักษณ์บนรถเมขาวนายเลิศมีลักษณะเป็นวงกลมสีแดงถูกแบ่ง4ช่องด้วยเครื่องหมายบวกหมายถึงพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาและขาซึ่งเป็นหลักที่นายเลิศใช้ในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจครับ
1: ท่านมีมาตรฐานนะครับในการทำงานคนขับต้องใส่ชุดสีขาวมีหมวกกระเป๋ารถเมใส่ชุดขาวนะครับรองเท้าขาวถือกระบอกตั๋วเก็บตังทุกสีอย่างเป็นสีขาวไปหมด
0: อย่างเรื่องสีของเครื่องแบบพนักงานขับรถแล้วก็ของกระเป๋ารถเมนะครับเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้พนักงานรู้จักดูแลความสะอาดของตัวเองครับ
2: ปี16เป็นกระเป๋ารถเมในเลิศสาย8ต้นทางอยู่ที่ลาดพร้าวซอยภาวนามีเรื่องสนใจก็คือเรื่องของด้านการรักษาความสะอาดนะแล้วก็อยู่บนรถเนี่ยห้ามนั่งคู่กับผู้โดยสารนะหรือว่ามีผู้โดยสารอยู่เนี่ยก็จะไม่ให้กระเป๋านั่งแล้วก็ห้ามยืนทิ้งพนักของผู้โดยสารอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้ประมาณสักปี2506 2507แล้วรถในช่วงที่ผมได้ใช้บริการที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นเบนซ์เกือบทั้งหมด
3: ถ้าพูดถึงการบริการของรถเมล์นายเลิศสมัยก่อนดีมากก็เยี่ยมนะ
2: สมัยก่อนเนี่ยค่าโดยสารมันแค่50ตังค์ตลอดสายที่ดีอย่างคือนายเลิศสมัยก่อนเนี่ยเจ็บป่วยรักษาฟรีที่โรงพยาบาลเลิศศิลป
1: ์นายเลิศใจดีแกเว้นที่ว่างตอนท้ายของรถเมล์เนี่ยเอาไว้สำหรับคนที่เอาสินค้าขึ้นไปขาย
4: รถเมล์ขาวในเลิศเป็นรถเมล์ที่มีคุณภาพแล้วก็ความรู้สึกเก่าๆที่พ่อแม่เคยพาขึ้นรถเมล์นะก็รู้สึกมันเป็นรถเมล์ที่ดีที่สวยอยู่คู่กับสังคมไทยนานมาก
1: ถือว่าเป็นบริการที่สุดยอด
0: กิจการรถเมล์ขาวของนายเลิศให้ความสำคัญกับประชาชนมาตั้งแต่เริ่มต้นบริการรถเมล์ขาวไม่เคยหยุดวิ่งให้บริการเลยแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีคำเล่าว่าผู้ญี่ปุ่นเจียดน้ำมันมาให้นายเลิศเดือนละ4ถังเอาไว้ใช้แต่นายเลิศก็ใช้4ถังนั้นเติมรถเมล์ทั้งหมดเพื่อให้มีรถวิ่งรับคนโดยสารไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะเดินทางไม่ได้กิจการเดินรถเมล์ขาวของบริษัทนายเลิศได้เติบโตนะครับจากที่เริ่มต้นเพียงรถเมล์4คันได้กลายมาเป็นอาณาจักรรถเมล์ขาวมีรถ800คันมีการเดินรถ21เส้นทางมีพนักงานมากกว่า 4,000 คนทั้งยังมีอู่รถและอู่ซ่อมรถกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพจึงไม่แปลกนะครับที่รถเมล์ขาวนายเลิศจะเป็นรถเมล์ในฝันของคนในยุคนั้นนอกจากรถเมล์ขาวของบริษัทนายเลิศแล้วในช่วงเวลานั้นก็ยังมีบริษัทอื่นๆที่ให้บริการรถเองเช่นบริษัทรถแดงจำกัดบริษัทสหายยนต์จำกัดองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุพันหรือรอสอพอและบริษัทรถเมย์บุญผ่องเป็นต้น

ในอดีตนะครับราวๆปี2490ถือเป็นยุคกิจการรถเมล์เฟื่องนะครับมีบริษัทที่ดำเนินกิจการรถเมล์อยู่มากกว่า24บริษัทมากกว่า46เส้นทางด้วยกันพอถึงประมาณปี2516ก็เกิดวิกฤตน้ำมันทั่วโลกเนี่ยราคาแพงทำให้บางบริษัทต้องปิดกิจการลงมีการเดินรถที่ทับซ้อนเส้นทางตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้รัฐเนี่ยควบรวมกิจการรถเมล์ทั้งหมดยกเลิกสัมปทานทุกบริษัทนะครับรวมทั้งของนายเลิศเองซึ่งเป็นบริษัทเดินรถขนาดใหญ่ในขณะนั้นด้วยและในปี2519รัฐบาลของหม่อมเสนีปราโมชก็จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือที่เราเรียกกันว่าขอสอ

0: ม.ก.ขึ้นมาบริหารกิจการรถเมล์ทั้งหมดครับ
1: ในช่วงเริ่มต้นขสมก.ได้ซื้อรถจากเอกชนจำนวน 2,700 คันแต่มีรถที่สามารถใช้งานจริงได้เพียง900คันทำให้จำนวนรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในปี2520จึงได้มีการจัดซื้อรถเพิ่มอีกจำนวน 2,500 คันเป็นรถเมล์ร้อนครีมน้ำเงินจำนวน 2,300 คันและรถปรับอากาศอีก200คันนอกจากนี้ขสมก.ยังมีรถรุ่นอื่นๆที่นำมาให้บริการอีกมากมายส่วนรถเมล์ครีมแดงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ชุดแรกเข้าประจำการเมื่อปี2534ตอนนี้ก็มีอายุครบ31ปีแล้วครับเรียกได้ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับคนก็คงเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาไม่น้อยเลยครับ

0: ตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ขสมกให้บริการกับประชาชนชาวกรุงเทพมีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนครับ
1: พูดถึงประสบการณ์การนั่งรถเมล์ตอนนั้นเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนมหาลัยกรุงเทพตอนนั้นเหลือตังค์อยู่10บาทเลยกำไม่แน่นมากเลยเพราะว่ากลัวมันหล่นนี่ก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งไอ้ติดกับประตูทางขึ้นทางลงเลยก็กำแน่นมากเลยกระเป๋ารถเมย์มาปุ๊บก็ปักมาแล้วเราก็แบมือออกมาเฮ้ยตังหายไปไหนเหรียญมันค่อยๆหล่นปักแล้วก็หมุนอยู่ตรงประตูแล้วมันก็ค่อยไหลๆลงไปเราก็มองตามเหรียญลงไปเราก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมามองหน้ากระเป๋ารถเมย์แล้วทุกคนก็มองหน้ากันนิ่งๆสตันกันอยู่สัก10วิหน้าแต่ละคนก็เริ่มกระตุกริมฝีปากก็เริ่มกระตุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแล้วก็หัวเราะกันกระเป๋ารถเมล์จากที่หน้ายิ้มหน้าหดหดก็ยิ้มให้เราแล้วก็แบบฉีกเปิดมาปักฉีกปึ๊บยื่นให้บอกว่าไอ้หนูเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวคนมาตรวจตั๋วเนี่ยเขาจะมาเก็บไว้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเหมือนแบบรู้เลยว่าเราอ่ะมีตังค์เหลืออยู่แค่นั้นเพราะดูเหมือนเราตื่นเต้นมาก
2: 20ปีที่แล้วอ่ะรถปรับอากาศที่เป็นของรถร่วมอ่ะเขาจะเป็นเบาะสูงๆเบาะหนังสูงๆแล้วก็มันจะแบบนุ่มหน่อยแล้วช่วงนั้นมันไม่ได้แบบเบาะไม่ได้พังมากขนาดเนี้ยเวลาขึ้นไปก็แบบด้วยความที่มันบังอ่ะจนสูงอ่ะมันก็จะมีแบบเหมือนหลืบให้เราสามารถแอบหลับได้อะไรเงี้ยเราลดปรับอากาศเราก็ไม่เข้าใจว่าแอร์มันจะเย็นไปไหน
3: สมัยนั้นเราก็ยังวัยรุ่นเด็กๆอ่ะไอ้คันว่างๆไม่ค่อยขึ้นหรอกจะขึ้นแน่นๆเพราะเราจะต้องโหนถามว่าทำไมโหนแล้วมันเท่นะสมัยนั้นเด็กก็บอกโหการโหนรถเมล์นี่มันเท่บางครั้งเดินแบบไม่เหยียบเลยไม่ได้เหยียบตัวถังรถเลยอ่ะไม่ได้แตะตัวถังรถด้วยก็คือเท้าก็เหยียบบนเท้าเพื่อนอีกทีนึงมือก็จะจับมือเพื่อนอีกคนหนึ่งก็มีคนถือหนังสือให้
4: ผมยืนรอรถเมล์เนาะที่ป้าย
2: ก็เป็นวันที่รถมันค่อนข้างแน่นมาก
4: เราเห็นสาย203ครีมแดงวิ่งมาคนนี่ยืนโหนออกมาเลย
2: รถเนี่ยจะเอียงมาเลยอ่ะคนมันจะแน่นมากเอียงแบบโหนแน่นมาเลยอ่ะ
4: คือแบบประตูปิดไม่ได้แล้วอ่ะครับ
2: เราเห็นแล้วไอ้ตรงบันไดเนี่ยเราสามารถเกาะได้แล้วมันมีพื้นที่อยู่สักนิดนึงให้เราเอาเท้าไปเกาะ
4: มือข้างนึงต้องหาที่จับไว้จนมืออีกข้างนึงผมต้องกำเงิน
2: แล้วก็โหนอยู่ด้วยมือข้างนึงอย่างเงี้ย
4: ผมก็มักจะโหนประตูประจำ
2: มันรู้สึกว่ามันล้าแขนมากมันเหมือนจะตกอ่ะ
4: ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเองนะ
2: ตกลงไปมันจะกิ้งยังไงว่ามองทางมองแล้วจะกระโดดยังไงคือเพราะตอนนั้นมือมันไม่ไหวแล้วอ่ะ
4: เป็นความรับผิดชอบในชีวิตเราเองอ่ะนะเราเลือกแล้วนะที่จะยืนโหนเนี่ยเราก็ต้องมีสติ
2: หน้าคุณพ่อคุณแม่ลอยมาเลยนะที่เขาพูดแบบนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วมันเป็นอย่างนี้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ย
5: ช่วงน้ำท่วม54นี่คือสัญจรการสัญจรอะไรไปมาไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็เพื่อนก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยอยู่ที่ไหนพอจะมีข้าวมีน้ำมาส่งบ้างไหมนะครับเราก็นั่งนึกดูก็มีรถเมล์เนี่ยครับที่คอยที่ยังวิ่งอยู่นะครับสายวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งเลยนะครับน้ำท่วมเต็มถนนนะครับรถเก๋งนะครับไม่สามารถวิ่งได้เลยนะครับตอนนั้นในรถนี่เปียกทั้งคันเลยนะครับรู้สึกว่าแบบทั้งกลัวทั้งเสียวนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องไปเขาก็ขับไปช้าๆนะครับใจก็ตุ้มๆต่อมๆนะครับเสียว่ารถจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะในที่สุดรถก็ไปถึงที่หมายถ้าช่วงน้ำท่วมไม่มีรถเมล์เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะลำบากนะครับ
1: พอเจอแบบน้ำใจของกระเป๋ารถเมล์หน้าโถดแล้วก็อารมณ์ขันของผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็แบบโอ้โหรู้สึกแบบประทับใจแล้วแบบชื่นใจว่าคือมันก็คงไม่มีใครโหดร้ายกับเราไปซะทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
4: บนรถเมล์เนี่ยมันก็มีผู้โดยสารที่หลากหลายเราได้เห็นความมีน้ำใจเหมือนทำให้เราได้เห็นประสบการณ์ชีวิตอะครับ
3: รถเมล์ที่ขึ้นเป็นรถสาย8ซึ่งสาย8ตำนานทุกคนเขารู้จักกันอยู่นะครับว่าสาย8เป็นยังไงเขาคือสิ่งที่เขาพาเราไปอ่ะถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไปเรียนไม่ทัน เป็นสิ่งที่พาเราไปพบกับความสำเร็จ
6: ระยะนี้คุณผู้ชมที่ใช้บริการรถเมย์ขสมกอาจจะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการให้บริการในบางเส้นทางนะครับที่เป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปขสมกเพื่อจะฟื้นฟูกิจการที่ขาดทุนมหาศาล
7: เมื่อปี2560กรมขนส่งทางบกได้มีแผนการปฏิรูปรถเมย์ออกมานะครับโดยให้ผู้ประกอบการรถเมย์ทุกเจ้าทั้งขสมกและเอกชนเข้ามาอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกรมขนส่งทางบกและได้มีการกำหนดให้รถเมย์หนึ่งสายมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
8: อย่างล่าสุดค่ะสาย29นะคะหัวลำโพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็สาย207นะคะก็คือมรามคำแหง1ไปถึงวิทยาเขตมรามสองนั่นเองนะคะก็ยุติการวิ่งนะคะวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
4: อย่างเช่นสาย29ที่วิ่งระหว่างมธรรมศาสตร์รังสิตมาหัวลำโพงมีทั้งขสมกวิ่งด้วยมีทั้งรถล้อแล้วก็มีรถแอร์ของเอกชนวิ่งด้วยสุดท้ายเนี่ยก็กลายไปว่าเป็นเอกชนเป็นคนเดินรถซึ่งมันส่งผลเสียต่อผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารที่เคยอาศัยรถของขสมกเช่นว่าเขาไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ถ้าเป็นสายป .68 เดิมทีรถล้อนเขาจะวิ่งระหว่างแสมดำบางลำพูแต่รถแอร์เนี่ยเขาวิ่งระหว่างตัวเมืองสมุทรสาครมาบางลำพูสุดท้ายเนี่ยสาย68กับกลายเป็นว่าขสมกวิ่งแต่เพียงผู้เดียวซึ่งแต่เดิมเนี่ยเอกชนนะครับเขามีรถวิ่งตั้ง 20-30 คันซึ่งคนเนี่ยเขานิยมพอเปลี่ยนมือมาเป็นของขสมกกับกลายเป็นว่าขสมกมีรถแอร์ให้บริการในสาย68เนี่ย3คันมันก็เลยเกิดยังไงเกิดสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เคยใช้บริการปอสาย68เป็นอย่างมาก
7: นอกจากนี้ก็ยังมีรถสายอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นสาย203สาย75และล่าสุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ขสมกก็ให้บริการรถเมย์สาย7เป็นวันสุดท้ายการลดเส้นทางเดินรถเพื่อลดความซ้ำซ้อนก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางการเพื่อทำให้ถนนสายหลักอาจจะมีรถเมย์แค่1สายหรืออย่างมากแค่3สายและวิ่งถี่ขึ้นแม้อาจจะมีรถมากขึ้นวิ่งถี่ขึ้นแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับผู้โดยสารอีกเช่นกัน
9: การที่มีรถเมล์หลายๆสายวิ่งทับเส้นทางเดียวกันเนี่ยดีหรือไม่ดีกับผู้โดยสารยังไงบ้างครับ
10: ดีกับผู้โดยสารเพราะผู้โดยสารมันจะให้ความสะดวกกับผู้โดยสารก็มีทางเลือกให้ผู้โดยสารมากขึ้น
4: อย่างเช่นถนนพหลโยธินเนี่ยมีรถเมล์วิ่งกันเป็น10กว่าสายเหลือแค่ไม่กี่สายสาย26มีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยก็วิ่งจากมีนบุรีถึงแค่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมันก็เกิดผลกระทบกับประชาชนก็คือว่าเขาก็ต้องเสียเวลาไปต่อรถเมล์สายอื่นเพื่อเข้าอนุสาวรีย์ชัย
9: เมื่อต้นปี2564นะครับมีข่าวออกมาว่ากรุงเทพมหานครที่กำลังมีการสร้างระบบรางกันขนาดใหญ่อยู่นี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดตามแผนแม่บทเราจะมีระบบรางที่มีความยาวประมาณ560กิโลเมตรยาวเป็นอันดับ3ของโลกนะครับเป็นรองก็แค่นครปักกิ่งแล้วก็นครเซี่ยงไฮ้เท่านั้นน่าคิดนะครับว่าถึงวันนั้นแล้วรถเมล์ขนส่งมวลชนที่อยู่กับเรามา100กว่าปีเนี่ยยังจะมีความสำคัญอยู่ไหม
4: คือผมมองว่ามันก็ยังจำเป็นอยู่นะยังจำเป็นต่อให้มีรถไฟฟ้าหรือมีขนส่งมวลชนอย่างอื่นแต่รถเมล์เนี่ยคือเป็นขนส่งมวลชนขั้นพื้นฐานที่เข้าถึงไปยังทุกชุมชน
11: รถเมล์เนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่เลยนะครับที่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้มองขึ้นไปบนรถเมล์เนี่ยคนยืนกันแน่นเลยหรือคนนั่งอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้คนในกรุงเนี่ยอยู่ได
12: ้ช่วงแรกเนี่ยมันเป็นการที่เรามีอะไรที่แบบเรียบพร้อมนะเมื่อมีรถรางระบบรางเนี่ยเรารู้สึกว่ามันช้าไปมันลอรีมันไปขวางทางรถยนต์ก็คือเราเลิกทำไปเราไม่ได้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้แต่เราเลือกที่จะอารมณ์อร่วยกับ จำนวนรถยนต์ที่มากขึ้นนะคะรถส่วนตัวที่มากขึ้นพอเราเปลี่ยนแปลงในสังคมเราเปลี่ยนมากเป็นเมืองขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นมหานครใช้เวลาเร็วเกินไปถนนก็ไม่เพียงพอรองรับนะจำนวนรถที่มากขึ้นเราเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นคูคลองต่างๆเนี่ยมีนโยบายสร้างถนนใส่เข้าไปตัดถนน

เกิดการขายรถยนต์เนี่ยนะแบบเสรีนะคะแล้วก็เป็นการขายรถยนต์ที่ตามฐานะด้วยนะเพราะนั้นก็จะเกิดความแตกต่างระหว่างผู้คนจำนวนมากที่แบบไม่มีตังค์ซื้อรถยนต์ก็เกิดการซื้อรถที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช่ไหมคะก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์แบบที่แบบไม่ได้มีระบบรองรับก็คือต้องการมีกฎอะแต่ไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายมันก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะทำอะไรได้ตามค่อนข้างตามใจไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหามากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของรถเมล์

0: ผมว่านะครับไม่ว่าประเทศเนี่ยจะร่ำรวยหรือว่าจะยากจนจะทำอะไรจะพัฒนาอะไรเราต้องคิดถึงคนที่มีรายได้น้อยที่สุดก่อนถ้าเกิดเราให้รถไฟฟ้าเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนหลักและให้รถเมล์เป็นขนส่งมวลชนรองเป็นฟีดเดอร์เป็นทางเลือกสุดท้ายคนก็จะไม่เลือกหรอกครับเขาก็จะหันไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็หันไปซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้อยู่ดี
1: รถเมล์ก็เป็นเรื่องจำเป็นมากด้วยราคาถูกเนี่ยคือหัวใจของขนส่งมวลชนรถเมล์ไนเลอร์นี่เป็นรถเมล์ในฝันได้เลยนะไม่เคยสงสัยว่าทำไมไนเลอร์อยู่ได้ตั้ง80ปี

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิคองปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: อร่อย1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่แต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah. Very good.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be eating. Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิเชีย

0: แล้วจ้าของปูนงเจียว
1: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: เรื่องราวของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งบ้านเชียงเป็นประจักษ์พยานแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานมีพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสืบต่อกันเป็นระยะเวลานานกว่า 5,000 ปีมีการสืบทอดทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนผ่านหลักฐานทางโบราณคดี2ประเภทได้แก่ภาชนะดินเผาและพิธีกรรมการฝังศพซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ยุคคือยุคต้นอายุราว 5,600 ถึง 3,000 ปีมาแล้วภาชนะดินเผามีสีดำและสีเทาเข้มมีเชิงฐานเตี้ยตกแต่งด้วยลายด้วยการขูดการกดและลายเชือกทาบฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวภาชนะดินเผาวางอยู่ที่เท้าหรือเหนือศีรษะยุคกลางอายุราว 3,000 ถึง 2,300 ปีมาแล้วภาชนะดินเผาที่โดดเด่นเป็นภาชนะดินขนาดใหญ่ก้นกลมและก้นแหลมผิวนอกมีสีขาวนวลตกแต่งด้วยลายขีดผสมกับลายเขียนสีฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวทุบภาชนะดินเผาคลุมร่างผู้ตายยุคปลายอายุราว 2,300 ถึง 1,800 ปีมาแล้วภาชนะดินเผาในยุคนี้มีความสวยงามมากได้แก่ภาชนะเขียนสีมีแบบและลวดลายหลากหลายสวยงามมากฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวภาชนะดินเผาเต็มใบวางอยู่บนร่างผู้ตายหรือคลุมร่างผู้ตายเมื่อปี 2535 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกในฐานะที่เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่งหรือเป็นหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออารยธรรมซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่หรืออาจสูญหายไปแล้ว
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรค์วรนายกจัดแสดงกลุ่มตุ๊กตาสังคโลกหลากหลายรูปแบบลักษณะเคลือบมีทั้งที่เป็นรูปสัตว์เช่นช้างวัวควายเต่าแม่ไก่กับลูกๆสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุโขทัยซึ่งส่งผลให้งานศิลปกรรมมีความรุ่งเรืองโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรูปบุคคลที่แสดงกิจกรรมต่างๆหรือเป็นตุ๊กตาเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับคติความเชื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดของผู้คนสุโขทัยในเรื่องของขนบประเพณีตุ๊กตาสังคโลกกลุ่มหนึ่งปั้นเป็นรูปผู้หญิงเปลือยอกเกล้าผมมวยสองมือประคองเด็กทารกอยู่ในอ้อมอกนอกจากจะคิดว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงสุโขทัยแล้วยังอาจคิดได้ว่าตุ๊กตากลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อซึ่งหมายถึงวิญญาณที่ปกป้องเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่การปั้นตุ๊กตาแม่ซื้อที่อุ้มเด็กไว้ก็เพื่อแม่ซื้อจะได้ไม่เอาชีวิตของเด็กไปนอกจากนี้ยังพบว่าส่วนคอของตุ๊กตาส่วนใหญ่หักหายไปเรียกกันว่าตุ๊กตาเสียกบาลซึ่งเชื่อใช้ในพิธีสะเดาะดอกเคราะห์แก่คนป่วยให้หายเจ็บหายไข้โดยปั้นตุ๊กตาขึ้นมาแทนคนผู้นั้นแล้วหักคอส่งไปในกระทงสะเดาะเคราะห์นำกระทงไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งเพื่อให้วิญญาณพูดผีปีศาจมาเอาตุ๊กตาไปแทนชีวิตของคนคนนั้นตุ๊กตาบางตัวยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจสะท้อนวิถีชีวิตประจำวันได้เช่นตุ๊กตาคนพายเรือตุ๊กตาคนขี่ช้างหรือตุ๊กตานักมวยปล้ำเป็นต้นไม่ว่าตุ๊กตาสังคโลกจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของเล่นหรือของที่ใช้ในพิธีกรรมก็ตามแต่สิ่งของเล็กๆเหล่านี้ก็สามารถสะท้อนสภาพสังคมค่านิยมทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนความคิดของคนสุโขทัยได้ในแง่มุมที่น่าสนใจอีกแง่มุมหนึ่ง

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: สบายใจจังได้มาไหว้พระที่วัดสุทัศน์เทพวราราชวรมหาวิหาร
2: ก็ใช่นะแต่อากาศร้อนแบบนี้พักสักวันไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้ไม่ได้รู้หรือเปล่าที่เราไปกันมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงเสี้ยวของเรื่องราวจาก238ปีของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะ
2: โห
1: และอย่างนึงเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้มาไหว้พระอย่างเดียวด้วยที่พามาดูเนี่ยก็คือความวิจิตรของศิลปะที่มีอายุกว่า100ปีให้ดูและตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระวิหารหลวงของวัดสุทัศน์แล้วและที่บอกจะให้ดูเนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนัง
2: โอ้โหเพิ่งมองขึ้นไปนี่สวยมากอ่ะ
1: ใช่สวยไหมล่ะเนี่ยนะบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติทุกอย่างเลยนะละเอียดมาก
3: ๆง่ายมากันแล้วเหรออ
1: ้าวตาลองสวัสดีครับ
3: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดี
2: นี่อย่าบอกนะว่านัดตาลองมาด้วยอ่ะ
1: ใช่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องจิตรกรรมฝาผนังของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตาลองเนี่ยชอบสุดๆเลย
3: ใช่ลูกชายดีนี่ดิตาจะเล่าให้ฟังนี่นี่นี่นะก่อนอื่นต้องเกริ่นสักนิดนึงก่อนนะชื่อวัดสุทัศน์เนี่ยมาจากสุทัศนนครก็คือนครที่ประทับของพระอินทร์บนยอดเขาพระสุเมรุและวัดแห่งนี้นะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2แต่ว่ามาสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมต่างๆภายในวัดเนี่ยก็เลยเป็นจิตรกรรมคาบเกี่ยว2รัชกาลด้วยกันแล้วก็ภาพวาดต่างๆภายในวิหารแห่งนี้วาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ก็เลยเป็นนิยามเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติโดยหนึ่งนี่ฝาผนังทั้ง4ด้านเนี่ยนะก็จะเป็นภาพวาดที่เกี่ยวถึงประวัติอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และเสา8ต้นในวิหารเห็นไหมก็จะเป็นภาพวาดโลกสันฐานป่าหิมพานต์แล้วก็ทวีปทั้ง4ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระทุเมนนั่นแหละนี่ในยังนะยังมีภาพทีเด็ดอีกภาพโอ้ถือเป็นภาพชิ้นเอกเลยคือภาพช้าง10ตระกูลในป่าหิมพานต
2: ์ช้าง10ตระกูล
3: เออในป่าหิมพานต์เออนี่เราคุยมาตั้งเยอะแล้วไม่มีใครเคยสงสัยมั้งเหรอสงสัยมั้งไหมว่าเปรตวัตถุทัศน์น่ะคำเนี้ยมายังไง
2: ผมครับผมสงสัยครับสงสัยมากเลยครับ
3: คำเนี้ยเปรตวัตถุทัศน์เนี่ยมาจากเสาต้นสุดท้ายนั่นแหละด้านที่หันหน้าออกหน้าต่างนั่นนะก็จะมีภาพวาดอยู่ด้านบนนั่นเป็นภาพพระอรหันต์ยืนโปรดเปรตตนหนึ่งอยู่นี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่าเปรตวัตถุทัศน์ล่ะ
1: แล้ววัตถุทัศน์นี่มีจิตรกรรมฝาผนังแค่ในพระวิหารเท่านั้นเหรอครับ
3: โอ้ยังลูกเอ้ยในพระอุโบสถก็มีในพระอุโบสถนั่นก็จะเป็นภาพจิตรกรรมสวยงามมากเลยแต่พระอุโบสถเนี่ยนะไม่มีเสานะลูกนะเป็นห้องโถงกว้างๆและผนังทั้ง4ด้านก็จะเป็นภาพวาดเล่าถึงประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า
2: สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับจิตรกรรมฝาผนังของวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
3: ใช่ใช
2: ่แล้วเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยคร
3: ับ โอ้ถูกต้องเลย
1: และถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเนี่ยที่เหล่าศิลปินเนี่ยได้ใช้ความสามารถในการบรรจงแต่งเติมสีและเล่าเรื่องราวออกมาให้เหมือนงานจิตรกรรมที่มีความขลังและมีพลังสุดๆไปเลยครับผมรู้สึกยอดมากๆเลยครับ
3: ใช
2: ่สำหรับวันนี้พวกผม2คนขอขอบคุณตาลองมากนะครับที่มาให้ความรู้ผม2คนครับ
3: โอ้สบายมากเรียกดึกทุกเวลานะลูกนะเท่ากับตาได้ออกมาเที่ยวได้ออ
2: กมาเที่ยว
1: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
2: JJ ครับ
1: และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: เมื่อพระมงกุฎลองสอนเกิดกำปนาทวันไหวไปทั่วปฐพีนั้นพระรามทราบว่ามีผู้มีฤทธิ์เกิดขึ้นในแผ่นดินจึงทรงให้หนุมานไปเชิญพระพรตและพระสัตรุษมาจากเมืองกายเกตมาเฝ้าขอให้พระอนุชาทั้งสองยกกองทัพสะกดรอยตามม้าไปด้วยโปรดให้แต่งราชสารผูกคอม้าตามประเพณีความว่าหากใครเป็นมิตรจงเคารพบูชาด้วยดอกไม้หากใครจับม้าขี่ถือว่าเป็นกบฏแล้วทรงทำพิธีเสี่ยงทายปล่อยม้าอุปการแล้วขอให้เทวดาจงดลใจม้าให้เดินทางไปยังผู้ที่ทำให้โลกธาตุหวั่นไหวนั้นเกิดเมฆนิมิตเป็นรูปสองกุมารทางทิศตะวันออกม้าอุปการได้ตรงไปยังป่ากาลวาดพระพรตพระสัตรุษและหนุมานก็ยกกองทัพตามไปวันนั้นนางสีดาเกิดอาการเขม่นเนตรหวาดหวั่นครั่นใจโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อพระมงกุฎพระลบมาลานางสีดาไปเที่ยวป่านางห้ามปรามว่าวันก่อนเจ้าลองสอนชัยนั้นเกิดวันไหวไปทั้งสามโลกอาจมีผู้ใจอาธรรมมาทำร้ายก็ได้แต่พระโอรสร้องไห้อ้อนวอนทูลว่าเจ้าจะระวังตัวนางจึงอนุญาตให้ไปได้สองพระกุมารเที่ยวชมสัตว์และเที่ยวเล่นอยู่ในป่าอย่างมีความสุขจนพระมงกุฎเหลือไปเห็นม้าอุปการมีลักษณะหน้าสีดำกายสีขาวดังสำลีประดับเครื่องสำหรับอาชาอย่างงดงามจึงว่ากับพระลบว่าสัตว์ชนิดนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนดูจากเครื่องทรงเข้าใจว่าน่าจะมีเจ้าของด้วยความเป็นเด็กจึงชวนกันไล่จับว่าจับได้จะผลัดกันขี่เมื่อจับได้อ่านสารก็ไม่เข้าใจจึงปรึกษากันว่าหากเจ้าของมาก็จะคืนให้แต่ถ้ามาร้ายจะชวนต่อยตีก็ไม่กลัวแล้วสองพี่น้องก็ชวนกันไล่จับขี่ม้าอุปการอย่างมีความสุขไม่ทราบว่าภัยกำลังจะมาถึงตัว
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศ

จัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองอาจสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: เออเจเจกับเอเจรู้ไหมกว่าประเทศไทยของเราจะคงความเป็นเอกราชไว้ได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ของเราทรงเสียสละอย่างมากมายเลย
2: ใช่ครับพวกผมรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: แต่ว่ายังมีอีกสิ่งนึงนะที่สามารถช่วยทำให้ประเทศไทยหรือสยามประเทศของเราคงความเป็นเอกราชไว้ได้ตั้งแต่อดีตรู้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไร
3: คือป้อมมันอะไรสักอย่าง
1: โอ้ยถ้าโหลดนานขนาดนี้แสดงว่าไม่รู้แง่ๆเลยจะบอกให้สิ่งที่ตากำลังพูดถึงนี้คือป้อมปราการของกรุงรัตนโกสินทร์ไงที่ตาพาสองคนมาถึงที่เนี่ยตาจะให้ดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี่นี่คือป้อมมหาการ
2: โอ้โหใหญ่โตมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: มันก็ต้องใหญ่ขนาดนี้แหละถึงจะใช้ป้องกันข้าศึกได้ป้อมปราการเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้สำหรับป้องกันตัวเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่น
2: แปลว่าป้อมปราการที่ตารองพูดถึงนะครับต้องสร้างไว้ตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วป้อมปราการเนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เลยนะแล้วก็มีป้อมปราการล้อมรอบพระนครอีกเนี่ยทั้งหมด14ป้อม
2: 14ป้อมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแต่พวกผม2คนเนี่ยคุ้นหูอยู่แค่ไม่กี่ชื่อเองครับตารอง
4: ใช่ครับก็จะมีป้อมมหาการกับป้อมพระสุเมรุนะครับ
1: นั่นแหละเพราะว่า2ป้อมที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยคือ2ป้อมที่เหลืออยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้
2: แล้ว2ป้อมนี้มีความแตกต่างกันยังไงเหรอครับ
1: อ๋อแน่นอนต้องแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแต่ละป้อมก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างป้อมมหาการเนี่ยก็เป็นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้รักษาพระนครมีลักษณะเป็นลูกแปดเหลี่ยมแล้วก็มีกําแพงล้อมรอบ2ชั้นเป็นป้อมที่รักษาพระนครประจําด้านตะวันออกป้อมพระสุเมรุเนี่ยเป็นป้อมที่สวยงามและมีพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมีเชิงเทินมีช่องยิงปืนมีห้องเก็บกระสุนดินดำและยุทธโธปกรณ์ต่างๆต่อมาในปี2524กรมศิลปากรก็ได้บูรณะซ่อมแซมตามรูปแบบเดิมโดยดูจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5จนดูแลสวยสง่าเหมือนเดิมอย่างไปดูได้เลยในปัจจุบันนี้และในนั้นนะเขายังใช้พื้นที่โดยรอบสร้างสวนสาธารณะอีกด้วยนะชื่อสวนสันติชัยปราการและก็ยังมีพระพลาด้วยชื่อพระที่นั่งสันติชัยปราการและปัจจุบันเนี่ยลูกเอ้ยมีการตัดถนนก่อสร้างอาคารมากมายไปหมดก็เลยจำเป็นต้องรื้อถอนป้อมต่างๆเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างแต่ว่าโชคดีปัจจุบันเนี่ยราชบัณฑิตยสภาได้อนุรักษ์ป้อมประตูและกำแพงอ่อนไว้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และก็เป็นโบราณสถานสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย
2: ถือว่าเป็นป้อมปราการสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่าร้อยปีวันนี้ผมได้มาเห็นกับตา ผมรู้สึกภาคภูมิใจจริงๆครับตารองถือว่าเป็นป้อมปราการที่สุดยอดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
1: ใช่
2: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารอง ขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

วัดพระธาตุเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรชื่อวัดพระธาตุสื่อถึงความเป็นอารามหลวงที่มีความสำคัญของเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองของไทยซากโบราณสถานที่เหลืออยู่โดดเด่นคือเจดีย์ประธานซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมบนฐานสูงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มีร่องรอยของเสาล้อมรอบเจดีย์ประธานและมีฐานวิหารก่อด้วยศิลาแรงอยู่หน้าเจดีย์ประธานจากการศึกษาวิจัยสันนิษฐานว่าวัดนี้มีกำแพงล้อมรอบมีประตูทางเข้าเป็นประตูซุ้มมียอดเจดีย์ประดับเหนือซุ้มเจดีย์ประธานมีฐานแปดเหลี่ยมรองรับทรงระฆังตามแบบนิยมของช่างกำแพงเพชรแต่โบราณจากร่องรอยเสาล้อมรอบเจดีย์ประธานทำให้แน่ใจได้ว่าเคยมีระเบียงคดที่มีหลังคาคลุมประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งเรียงแถววิหารส่วนท้ายล้ำระเบียงคดเข้าไปในเขตเจดีย์ประธานซึ่งมีส่วนคล้ายกับแบบแผนของวัดหลวงในกรุงศรีอยุธยาหน้าวัดมีเจดีย์บริวารคู่หนึ่งน่าจะมีรูปแบบเดียวกันคือมีซุ้มพระที่ด้านตะวันออกของฐานหลังคาซุ้มคงมีเจดีย์ยอดประดับเช่นเดียวกับซุ้มประตูกำแพง

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่ผมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกท่อ

ด้วยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโลจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: ผู้มืออยู่แต่ว่าหักไว้หลายมันก็ได้หลายว่านี่ก็ได้ตัวใหญ่ก็ทั้งนั้นละบางเสือมันก็ได้พอได้กินบางเสือก็พอได้ขาย
1: มาลองนี่นี่นี
2: ่ตัวใหญ่เห็นบ่ป้าโซกป้าอันนี
1: ้ป้าโซกป้าโซกป้าโซกนี่เป็นยัง
2: รู้จักบ
1: ่ป้าโซกป้าโซก
3: สมัยก่อนนี่ป้ามันลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันบ้านบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วคนก็ได้ขายแล้วคนก็ได้กิน
4: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
3: สนิทปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วหยุดดูๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมควงโค้งซั่นนี่เอาแฮ่หน่อยตึกแต่ตึกก็ยังได้สบายกูมื้อนี่ตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังบ่ตาเรียนแต่เป็นสาเหตุตัวหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่บางคนมาจากคนซอดแต่เป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่

0: วกจิบมาเสริมพวกสดพวกขยะสดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่าผู้ฮักอ่ะบ่ได้บางมือไปฮักก็บ่ได้จมโอ้บ่มีเงินค่าน้ำมันเลย
1: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคลองใส่เบ็ดกับนูไปยังอันเนี้ยเสียบแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกลางปื๊ดน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกตรถนั่งมานะก็พากันปูป่าเข้าไปเลยปูป่าไปหลัดเบิ่งวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่หั่นน่ะทาเบิ่งรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไปยามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
2: ก็มีนัดมึงมาต่างกูเลยไอ้ดาทางจ้าเด้อเออเดินๆปุ๊ยก็เอานี่ลงจะรักไปเลย
3: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนบ่มีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบ่อย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกันครับ
1: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าได้สิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไผก็บ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายซะยังไงว่าแต่น่ะสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เศร้าหั่นนะมันจะพี่น้องย่างไปพี่น้องเอื้อนกินหยังยังตามสบายแต่ว่าเมื่อคนก็ว่าม่วนลุงเถียบม่วน
4: ลุงพงได้ยังว่าหั่นโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
3: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ว่ายังเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ํามาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆสิขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเฮ็ดหยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Bird
0: ฮะ
1: Angry Bird
0: Angry Bird คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทำไมคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพมั้งเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะบอกไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอกระแตลงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เฒ่าลูกหลานเบิ่งแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอควบพัฒนาควบเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไร

0: ทำงาน
1: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
0: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
2: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
3: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
2: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมบริเวณคุ้งน้ำรูปเกือกม้านอกเมืองศรีสัชนาลัยทางด้านทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเฉลียงหรือเมืองศรีสัชนาลัยในก่อนสมัยสุโขทัยดังปรากฏหลักฐานที่ซุ้มปราสาทเฟื้องที่ประตูวัดซึ่งเป็นประติมากรรมศิลาแรงประดับปูน

0: ้นรูปใบหน้าบุคคล4ด้านและรูปนางอับสรได้ร่ายรำต่อมาในสมัยสุโขทัยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญอย่างสูงดังเห็นได้จากการก่อสร้างงานศิลปกรรมชิ้นเอกต่างๆภายในตัววัดเช่นพระพุทธรูปปางลีลาภายในวิหารประธานและมณฑปอัฏฐาธารสในพุทธศตวรรษที่21สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ขยายอำนาจทางการเมืองขึ้นมายังดินแดนหัวเมืองเหนือจนสามารถผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้ส่งผลให้เมืองศรีสัชนาลัยมีสถานะเป็นหัวเมืองชายแดนทางภาคเหนือของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกันและเพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จของการขยายอำนาจทางการเมืองในครั้งนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทรงสร้างพระปรางประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงโดยมีจุดประสงค์ในเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นหลักเขตแดนทางภาคเหนือแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างและเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้น

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงเลยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั่นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค
0: ือมันฉุดหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหินไหมคือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: การมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได
1: ้
0: ตัดทดต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แบบติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยที่พื้นเนี่ยอ๋อใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนา
1: ะ
0: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันนะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพัน
1: จะแตกหัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันแล้ว
1: มันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีนี่ใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเราเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราไปเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้สมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ยขอบคุณ
1: แก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกา ดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
2: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
3: ะ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นน่ะมันเป็นหอม2ชนิดถูกมั้ยแม
3: ่ค่ะ
2: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
3: หอมแดง
2: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
3: หอมแบ่ง
2: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
3: ค่ะ
2: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
3: ขายต้น
2: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
3: ขายหัว
2: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
3: ใช่
2: เหมือนกัน
3: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
2: คนๆนะแม่เนาะ
3: จ้ะ
2: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
3: พอดีเลย
2: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
3: ได
2: ้ก็ได้
3: แต่ว่าก็เสียดาย
2: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันน
3: ั้
2: น
3: เสียดายไว้
2: เก็บไว้ขายดีกว่า
3: ไว้ขายดีกว่า
2: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
0: น อกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
4: แ
2: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
4: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
2: เออหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
4: ดอง
2: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดใบเยอะเท่าไหร่นะคะทำไมล่ะแม
4: ่มันมีเยอะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียวเต็มกระด้ง
0: ผักที่ ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
3: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
2: เค็ม
3: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
2: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
3: ปกติต้องตากแดดด้วย
2: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะคะ
3: ง่าย
2: เฮ็ดง่ายคือหมาย
3: ทำง่าย
2: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
3: ไม่ค่อยมุน
2: ไม่ค่อยเละ
3: อ๋
2: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
3: ที่เก่าร
2: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากแล้วสักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
3: มันจะนุ่มตัว
2: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
3: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขากินมาด้วย
2: หินนึก
3: ทำเสือ
4: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
3: เขายังไม่ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
3: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
0: 3 วันในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
3: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
5: พร้อมไหมคะแค่นี
3: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ีกหนึ่งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้ง่าย
2: เปรี้ยวเค็มนะคะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
3: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
0: ตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: กระ
0: ดู
1: กม้วนจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่น
1: ั
0: ว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: ถือสากเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็คาวๆหน่อยเนา
1: ะ
0: แต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เน
0: ี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนา
1: ะแม่ก็ใส่ไอ้ผักดัดดอง
0: ใส่เลยผักดัดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่
1: ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับนะเนี่ย
1: จ้ะ
3: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบ

0: ล้ว
1: ให้ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
2: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
0: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: แต่พี่โรดปลาร้าหนูก็ชอบเด
1: ้อนั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
1: อร่อยมาก
0: อร่อยแล้วอร่อยแล้วค่ะ
2: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาอร่อยดีนะล่ะปลาย่างปลาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหนูว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะแล้วยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: วลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: มที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจานแล้วนะคะอยากให้โนให้ปลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจานเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มเหรอ
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้องอย่างนี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ต้องว่าอะไร
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวีในพุทธศักราช2430รัชสมัยพระบาทพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชพิธีสำคัญคือ

งามพระเมรุมาตรของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนม์ในพุทธศักราช2430จำนวน4พระองค์ได้แก่พระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชธิดาและพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ3พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาหุรัตมณีใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าตรีเพชรรุธธรรมรงค์และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏพันธ์ในงานพระเมรุมาตรณท้องสนามหลวงครั้งนั้นมีการจัดสร้างพระเมรุมาตรอย่างงดงามพร้อมทั้งประดับตกแต่งสถานที่ด้วยเครื่องตั้งเครื่องตั้งซึ่งมีลักษณะตู้ไม้สี่เหลี่ยมปิดกระจกภายในตั้งหุ่นขนาดเล็กเล่าเรื่องวรรณคดีรามเกียรติ์และอีเหนาบางส่วนได้นำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครอาทิตู้หุ่นเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมมาศอันเป็นการรบครั้งที่3ระหว่างพระลักษมณ์และอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาและนางมนโทเทวีอินทรชิตแปลงเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระลักษณ์และไพร่พลต้องสอนพรหมาทของอินทรชิตถึงแก่วิสัญญีภาพหนุมานทหารเอกของพระรามเข้าหักคอช้างเอราวัณจนหมดกำลังถึงแก่วิสัญญีภาพเมื่อฟื้นจึงเหาะไปเก็บยาที่เขาสัพพยาและช้อนเขาสัพพยามาตั้งไว้เหนือลมครั้นพระลักษณ์และไพร่พลได้กลิ่นยาจึงฟื้นองค์ตู้หุ่นดังกล่าวแสดงถึงฝีมือช่างชั้นสูงที่สร้างสรรค์งานศิลปกรรมได้อย่างวิจิตรนับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าทางศิลปกรรมที่คงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน

ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีการปรับใช้สเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปูนภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสลักกลุ่มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้านั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้ายผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพระพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่บนผนังเดียวกันภาพสลั

0: ทุกวันนี้ค่ะนาฬิกาคือเครื่องมือบอกเวลาที่เราพบเห็นกันได้แทบทุกที่ซึ่งเจ้านาฬิกาเนี่ยก็เหมือนเป็นสื่อกลางที่เป็นตัวกำหนดเวลาสำหรับปัจจุบันค่ะทั้งการนัดหมายการทำธุรกรรมต่างๆและตัวนาฬิกาเองนะคะก็ยังกลายมาเป็นเครื่องประดับและก็ของสะสมที่มีมูลค่าจากทั้งกลไกอันซับซ้อนขั้นตอนการผลิตที่ประณีตรวมไปถึงอัญมณีที่ถูกนำมาประดับประดาเพิ่มความหรูหราแต่คุณผู้ชมเคยมีความสงวนหรือพัชชาไหมคะว่าแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือบอกเวลากัน
1: ที่เคยเรียนก็เอาดินสอตั้งแล้วก็ดูเงาดูแสงและเงาก็เหมือนพวกแบบว่าท้องฟ้าประมาณนี้ค่ะ
2: คงใช้พระอาทิตย์มั้งครับดูตำแหน่งของพระอาทิตย
3: ์น่าจะเป็นอาทิตย์มั้งคะ
4: เครื่องบอกเวลาสมัยก่อนก็น่าจะเป็นพระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันก็รู้ว่าเป็นกลางวัน
5: พระอาทิตย์มั้งคะเคยเห็นแบบที่มันเป็นเข็มตั้งใช่ไหมแล้วก็วัดจากแดดเอาว่าแบบหมุนไปแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมั้งไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้น
6: คนสมัยก่อนน่าจะใช้เป็นระฆังบอกเวลาค่ะอย่างตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้แบบระฆังบอกเวลาตีสามตีสี่อะไรเงี้ยค่ะจะใช้ระฆังตีอะค่ะ
7: น่าจะเป็นดวงอาทิตย์อะค่ะก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันถ้าดูวงโคจรมันอะ180องศาหรือเขาก็คงเทียบเป็นนาฬิกาค่ะถ้าแบบตรงกับหัวเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็คงเป็นเวลาเที่ยง
8: เป็นระฆังครับตีบอกเวลาตีตอนเช้ากับตอนเย็นเป็นเคยได้ยินว่าเป็นทุ่มแล้วก็มีโมงอะไรเงี้ยครับ
9: ก็ดูทิศทางก็ดูพวกลมพวกแสงแดดอะไรเงี้ยเวลา
1: คนในสมัยก่อนก็จะมีแบบพวกต้นไม้หรือว่าสิ่งก่อสร้างเหมือนเช่นพวกเสาสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาศัยแสงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาแล้วก็ดูเงาเลยก็เลยแบบใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวบอกเวลา
6: เสียงไก่ร้องเหรอคะปลุกตอนเช้าอะไรอย่างงี
10: ้คนขายของค่ะแม่ค้าก็ต้องตื่นมาตอนเช้าเพื่อที่ไปขายของตอนเช้าถูกมั้ยคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพัชชานะคะวันนี้มาหามุมสงบค่ะที่สนามหลวงนะคะแล้วก็ทางด้านหลังค่ะคือพระบรมมหาราชวังนะคะไม่ได้มาอู้นะคะยังจะพยายามมาหาข้อมูลคลายสงวนให้กับคุณผู้ชมอยู่ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาและการกำหนดเวลาค่ะซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าค่ะพัชชาไปปรึกษาอาจารย์เผ่าทองนะคะว่าถ้าพระอยากจะคลายสงวนเนี่ยพัชควรจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนค่ะอาจารย์เผ่าทองไม่พูดอะไรนอกจากบอกว่าให้มาที่นี่ค่ะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นคลายฉนวนกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมคะพัชชาเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วค่ะซึ่งเป็นที่ที่อาจารย์เผ่าทองนะคะบอกว่าพัชชามาเลยถ้าอยากจะรู้เรื่องการกำหนดเวลาการบอกเวลาของคนโบราณนะคะแต่ว่าความเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเรื่องเวลากับพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันค่ะ
1: ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะคะเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้าในสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยมีหมู่พระวิมานต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนจัดแสดงทั้งสิ้น7แห่งนะคะส่วนบ่อแสความฉงนที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำให้พัชชามาหาเนี่ยจะไปซ่อนอยู่ส่วนไหนพัชชาขอเริ่มที่ตำหนักสีสันฉูดฉาดโดดเด่นไม่เหมือนใครที่ชื่อว่าพระตำหนักแดงแห่งนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเข้ามานะคะภายในห้องนี้เนี่ยก็มีทั้งตู้โบราณแล้วก็จัดแสดงของเก่าไว้เต็มไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะตู้ด้านหลังนะคะนะคะเป็นตู้ไม้แกะสลักที่ดูจะมีความสวยงามแล้วก็มีอายุมานานมากแล้วค่ะแล้วภายในนะคะก็เป็นพระพุทธรูปค่ะซึ่งมีลักษณะที่ไม่ค่อยคุ้นตาพวกเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูจากลักษณะรูปทรงอะไรต่างๆแล้วนะคะก็น่าจะเก่ามากทีเดียวค่ะแม้แต่ว่ามาเห็นความสวยงามเห็นคุณค่าขนาดนี้ยังไม่ยักกระได้ข้อมูลที่ไปคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลากันเลยค่ะแต่ไปตามหากันต่อค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้ก็คือพระแท่นบรรทมนะคะของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีค่ะซึ่งเป็นพระราชธิดาในเชษฐาภคินีในรัชกาลที่1ค่ะสวยงามจริงๆค่ะเห็นถึงความอลังการนะคะเพราะว่าเป็นไม้แกะสลักทั้งหลังเลยค่ะสำหรับตำหนักแดงเนี่ยนะคะจัดแสดงของที่โบราณแล้วก็เป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะคะเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ชื่นก็ทึ่งมากจริงๆค่ะตอนนี้พัชชาอยู่ที่หน้าห้องแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นน่าจะมีข้อมูลที่มาคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาให้เราได้ค่ะเราไปตามหาข้อมูลนั้นกันเลยดีกว่าค่ะ

0: มคะข้างหลังประธานคะคือศิลาจารึกนั่นเองค่ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเลยนะคะที่บันทึกโดยพ่อขุนรามคำแหงในยุคสุโขทัยค่ะนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่เป็นความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อักษรศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็พูดถึงความเป็นอยู่โดยรวมทั้งหมดของคนไทยตั้งแต่สมัยก่อนโน้นเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยนะคะแต่ค่ะพัชชาหลังจากอ่านไปอ่านมาแล้วนะคะยังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตามหาเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะพัชชานะคะเริ่มดูมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีนะคะก้าวข้ามมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะแต่ก็ยังหาเบาะแสไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะเขานับเวลากันยังไงกำหนดเวลากันยังไงค่ะแต่ว่านึกขึ้นมาได้ค่ะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ของเราค่ะเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะให้เบาะแสที่สำคัญกับเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะพัดอยู่ในส่วนจัดแสดงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่4ของเรานะคะซึ่งถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็คือโต๊ะทรงคำนวณของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็มีภาพเป็นหลักฐานด้วยนะคะว่าเคยท่านเคยทรงงานที่โต๊ะตัวนี้จริงนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และที่สำคัญก็คือการคำนวณเกี่ยวกับการกำหนดเวลาด้วยค่ะมาถูกทางแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงว่าค่ะอาจารย์เผ่าทองนะคะส่งพัชชามาถึงที่นี่นะคะก็ให้มาหาเบาะแสเหล่านี้นี่เองค่ะนี่เพิ่งเป็นข้อมูลแรกเท่านั้นเองนะคะแสดงว่ายังจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการบอกเวลาของประเทศไทยอีกแน่นอนค่ะเราไปตามหากันต่อดีกว่าค่ะ
1: จากที่พัชชาได้ลองหาข้อมูลตามที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำมาค่ะก็พบว่าพระบาทส

เด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน่าจะเป็นผู้ที่ทรงคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดเวลาเป็นพระองค์แรกถึงจะได้เพียงเบาะแสจุดกำเนิดของการนับเวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ความฉงนของพระชายยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะกลับฉงนเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะถ้าเรามีเวลาใช้กันแล้วเครื่องบอก

มคะตอนนี้พัชชานะคะก็มาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะเราจะมาคลายฉงนกันซิว่านาฬิกาหน้าตาเป็นยังไงในสมัยก่อนนะคะในเมืองไทยที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกนะคะอยู่ในอาคารเลอคองคอร์ดค่ะใกล้ๆกับ MRT ห้วยขวางนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจและคลายฉงนได้บ้างค่ะ

0: แล้วเรือต
1: ่อหลังจากที่ประชานะคะลองหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกายุคแรกๆค่ะก็ทราบว่าในพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณแห่งนี้เก็บรวบรวมนาฬิกาแบบต่างๆไว้มากมายเลยค่ะทั้งนาฬิกาแบบตั้งพื้นแบบแขวนผนังแบบตั้งโต๊ะนาฬิกาพกเรียกได้ว่าแทบทุกประเภทเลยนะคะและนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยมีอายุตั้งแต่30ถึง40ปีไปจนถึง200ปีเลยล่ะค่ะแต่ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะช่วยคลายฉงนเรื่องเครื่องมือบอกเวลาในยุคแรกๆได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้ค่ะทัชชัยอ่ะมาคลายฉงนค่ะซึ่งมาที่นี่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะก็ต้องคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาแน่นอนค่ะพัดไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาแล้วก็ได้เรียนรู้บางอย่างแล้วเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดการกำหนดเวลามาตรฐานแต่ก็เกิดความฉงนขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะแล้วนาฬิกาในประเทศไทยสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะพิเศษไหมแล้วเข้ามาตั้งแต่ยุคไหนกันแน่อะไรเป็นแค่หลายบ้างวันนี้อยากจะให้พี่มาช่วยคลายฉงนให้หน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยครับ
1: ค่ะค่ะก่อนที่จะชมนาฬิกาทั้งหมดนี่โหมีเยอะมากจริงค่ะพระจะเรียกพี่ว่าอะไรดีคะ
0: เรียกบอยก็ได้ครับเป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับ
1: อยู่ตรงนี้คือไฮไลท์ของเราเลยหรือเปล่า
0: ครับในพิพิธภัณฑ์เรามีไฮไลท์ทั้งหมด 4-5 เรือนนะครับแต่จุดเด่นที่สุดก็คือจะมี3เรือนนี่ครับที่เด่นที่สุดก็คือเรือนแรกนะครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาเลขไทยนะครับครับนาฬิกาเลขไทยดูเลขไทยที่หน้าปัดนะครับมันจะบอกเลข1 2 3ซึ่งทางยุโรปเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่พอคนไทยมาบอกเอ้ยตัวนี้เป็นเลขไทยนี
1: ่
0: ครับก็คือผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วน่าปัดเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเผาซึ่งนำเข้ามาช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นะครับก็คือตัวนี้พิเศษก็คือจะบอกทุกชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะคือนาฬิกาจะดัง
0: ดัง
1: คร
0: ึ่
1: งช
0: ั่
1: วโมง
0: กับชั่วโมงครับตรงชั่วโมงตัวนี้ก็คือผลิตในจำนวนระยะสั้นๆเองครับซึ่งน่าจะเป็นของบุคคลสำคัญเมื่อสมัยโบราณนะครับ
1: ครับก็เป็นยุคแรกๆเลยที่มีนาฬิกาในประเทศไทย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เรือนที่2เรือนตรงกลางนี่พัดเห็นแบบบนหน้าปัดมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเลย
0: เขาเรียกนาฬิกายำรุงยำค่ำนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็คือนาฬิกาโบราณเนี่ยมันไม่มีบ่าย2ไม่มีบ่าย3
1: ค่ะ
0: นะครับจะอาศัยดูทุก1รอบแล้ว2รอบก็คือรอบนึงเที่ยงรอบที่2ก็คือเที่ยงคืน2ยามนะครับเรือนนี้ก็คือผลิตในประเทศเยอรมันเหมือนกันนะครับบอกทุกครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงแล้วเรือนต่อไปที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลืองนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
1: คือมีกลไกเพิ่มตรงตุ้มด้วย
0: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจางอันนี้ก็คือผลิตที่โรงงานจุงฮังเหมือนกันประเทศเยอรมัน
1: เยอรมัน
0: คร
1: ับ
0: เยอรมันนะครับ
1: อันนี้น่ากลัวนิดนึงอ
0: ันนี้ก็คือจะบอกครึ่งชั่วโมงกับทุกชั่วโมงเหมือนกันตัวนี้ครับเดี๋ยวก็มีไฮไลท์อีกเรือนหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในก่อนเลยครับ
1: ยังมีอีกอันนี้ปิดไหม
0: ครับปิดเลยครับ
1: กลัวค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
0: ครับผมนี่ครับเรือนที่ตั้งอยู่ด้านหน้านะครับก็คือจะอาศัยดูเงาที่ตกลงเลขนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับ
1: นาฬิกาแดด
0: ครับนาฬิกาแดดครับก็เหมือนคนโบราณนะครับยืนตากแดดอย่างเงี้ยเงาแดดลงหัวก็คือ
1: เราก็จะเห็นเงาตัวเอง
0: ก็คือต้องดูเข็มตรงนี้ชี้ไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือตลอดแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้น

0: ับพระอาทิตย์ลงถ้าพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้ก็คือจะดูเงาที่ตกลงมาตรงนี้นะครับถ้าพระอาทิตย์ลงก็คือเงาจะมาทางนี
1: ้ค่ะ
0: ก็คืออาศัยการตกของเงา
1: วิธีดูง่ายที่สุดก็คือจะต้องตั้งเข็มชี้ไปทางทิศเหนือดาวเหนือสมัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดูได้เลยแต่ว่าอันนี้ยังง่ายค่ะพัดเห็นว่ามันมีแค่เลขโรมันว่าแบบนับเป็นชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ดูสับสนงงงวยมากเลยอ
0: ันนี้บอกปีบอกแรมด้วยครับของหลักศาสตร์ของประเทศจีนนะครับดูครับจะมีบอกแต่อันนี้เป็นภาษาจีนนะคร
1: ับอ๋อเป็นภาษาจีนข้างนอกเป็นตัวเลขเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
0: บางคนก็บอกจีนบางคนก็เป็นของเกาหลีครับ
1: ค่ะแต่อันนี้น่าสนใจมากแสดงว่าเมื่อก่อนก็มีการศึกษาดาราศาสตร์แล้วก็บอกการกำหนดเวลามาต
0: ั้
1: งแต่แบบยุคโบราณจริง
0: ๆครับแล้วก็เรือนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดของที่นี่ครับคือนาฬิกาของตาประจำด้วยการที่5นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันครับ
1: ดูครับ

0: าฬิกาที่บอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกเรือนหนึ่งเลยก็คือเรือนนี้ใช่ไหมคะ
1: เรือนนี้ครับเป็นนาฬิกาของตาประจำพระองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับซึ่งลักษณะพิเศษก็คือจะมีโลโก้นะครับบอกตาของรัชกาลที่5นะครับก็คือตาแผ่นดินเขาเรียกนาฬิกาตาแผ่นดินตาที่อยู่บนหมวกตำรวจเนี่ยครับครับซึ่งสมัยโบราณใครจะขอทำอะไรก็ต้องขออนุญาตนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องขออนุญาตให้ท่านเซ็นว่าเออให้ทำได้นะครับ
0: เป็นพิเศษเลย
1: ครับเป็นพิเศษเลยแล้วก็มีระบุเขียนว่าห้างรัตนมาลานะครับสี่แยกพระหุรัตนะครับป
0: ั
1: จจุบันห้างรัตนมาลาตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี
0: ้
1: ล้มกิจการหมดแล้วตอนนี้แล้วก็มีโชว์กระดิ่งระฆังนะครับที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้จะดังชัดเจนมาก
0: เวลาตีบอกเวลา
1: ครับจะดังแรง
0: สาธิตนิดนึง
1: นะครับดังกลางวันเลยมันดังเหมือนสถานีรถไฟจะออกครับครับแล้วเป็นโชว์ม้าตัวนี้จะเป็นม้าจิ๋วเขาเรียกม้าจิ๋วนะครับปกติจะม้าตัวนี้จะเป็นม้าตัวใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นเหล็กครับปัจจุบันก็จะมีเป็นทำปูนเอาปูนมาผสมเป็นตัวม้า
0: ค่ะน่าสนใจดีเหมือนกันนะคะนาฬิกาลูกตุ้มเนี่ยแต่ว่ามีลูกตุ้มอยู่อันนึงค่ะที่เขาได้เห็นตอนที่เดินเข้ามาตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งคะในที่นี
1: ้ในที่นี้เป็นเครื่องที่บนหอนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยว่าระบบการเดินระบบการตียังไงในการมันเดินยังไงครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับ
0: ไปค่ะเดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกนาฬิกาเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะถ้าดูแบบสภาพเก่าขนาดนี้นี่คือชิ้นส่วนของนาฬิกา
1: ครับ
0: จริงๆ
1: จริงๆเลยครับเรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้ค่ะ
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: ค่ะ
1: ครับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดหมดแล้วใช้แสงอาทิตย์แต่นี่ก็คือเราถอดออกมาให้เลยครับว่าเนี่ยนาฬิกามันเดินเนี่ยมีแค่นี้เองครับทำให้นาฬิกาเดินได้ไง
0: ค่ะ
1: ลูกตุ้มนะครับจะเป็นทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนัก
0: ค่ะนะครับถ่วงน้ำหนักเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อให้นาฬิกาเดินนะครับเนี่ยคนโบราณจริงๆต้องขึ้นไปไขร้านนะครับแล้วคุณพัดลองไขดูครับว่าจะหนักไหมครับลองไขดูครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินช้านะครับเราจะใช้ลูกตุ้มอีกก้อนนึงมาถ่วงไว้ตรงนี้ครับให้น้ำหนักเพื่อที่จะให้น้ำหนักนาฬิกาเดินถ้าเกิดในการไม่เดินเราต้องมาล้างเครื่องนะครับต้องมาล้างเครื่องย้ำจากพวกนี้ดูระบบการเดินนะครับเนี่ยในการข้อมือเรานะครับถอดมาให้ดูเลยว่าเนี่ยเดินแค่นี
0: ้มันก็จะมีสิ่งนี้แหละที่กำหนดตัววินาที
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าปัดเล็กสำหรับช่างที่อยู่ในหอเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะขับออกไปข้างนอกหอเพราะว่าในการช่างที่เข้าไปทำจริงๆต้องดูตัวนี้เป็นหลักแล้วข้างนอกก็จะเท่ากัน
0: เพราะว่าก็คงไม่มีใครออกไปตั้งนาฬิกาข้างนอกด้วยกันหมุนเข็มของจริง
1: ขึ้นไปอีกทีนึงนะครับแล้วจะมีชุดตีของเขาอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: อันนี้อยู่ประมาณ 2-300 ปีตัวเนี้ย
0: 2-300 ปีแล้ว
1: ยังของเรายังไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นคนผลิตตัวเนี้ยครับ
0: เหรอฮะคือเราลูกตุ้มเนี่ยก็คือจะแกว่งไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่พัดเห็นว่าสายรอกตรงนี้มันยาวมากเลย
1: เพราะในหอมันสูงนะครับในหอมันสูงประมาณ 2-3 ชั้นเน
0: ี่ยต้องขึ้นมาไขบ่อย
1: ครับแต่จากลูกตุ้มมาถึงตัวนี้มันอยู่ได้แค่3ชั่วโมงเองแล้วก็ต้องมาไขอีกทีนึงไขอีกทีนึงครับแล้วก็เวลาตั้งหน้าปัดในการครับจะมีน็อตไขควงก็ได้ครับมาไขแล้วก็ตั้งคือเราเซตตรงนี้ก่อน
0: ครับ
1: เซตตรงนี้ก็ข้างบนก็เซตเท่ากัน
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็คือทดย่อยมาอีกทีนึงถ้าเกิดมีเข็มมาตรงนี้ก็คือเป็นวินาทีได้เลยครับตัวนี
0: ้
1: เป็นวินาที
0: จริงๆแล้วกลไกนาฬิกามันไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถที่จะกำหนดวินาทีให้เท่ากันอะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องของความชำนาญและ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ถ้าเกิดนาฬิกาเดินเร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาปรับลูกตุ้มตัวนี้ครับให้มันลงเพื่อที่น้ำหนักจะได้ลงมาอีกทีนึง
0: ลูกตุ้มอันนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้
1: เลื่อนลงได้ครับอยู่ที่เราปรับนะครับว่านาฬิกาเดินเร็วหรือเดินช้า
0: เทคง่ายๆมีแค่นี้
1: มีแค่นี้เองแต่นาฬิกาที่เดินตรงครับเพราะว่าน้ำหนักมันคงที่ตลอดเห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: ลูกตุ้มมาถึงพื้นเมื่อไหร่คือนาฬิกาหยุดเดินเลยแต่ที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นไขลานอันนั้นเป็นสปริงขดลวดนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดเดินได้2-3วันนาฬิกาเริ่มเดินล้าก็เดินช้าไปเราต้องไขลานอีกทีนึง
0: แต่อันนี้จะเสถียร
1: แน่นอนครับน้ำหนักคงที่ตลอดเลย
0: คุณผู้ชมคะ ความฉงนนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเมื่อก่อนคนไทยเขาบอกเวลากันยังไงก็เลยได้มาที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากพี่บอยเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคะก็เป็นกลไกนาฬิกาหน้าตาที่คุ้นเคยกันค่ะแต่ประเทศไทยจะมีเครื่องมือและวิธีบอกเวลาแบบอื่นอีกไหมนะคะเราไปติดตามต่อและคลายฉงนกันต่อในช่วงหน้ากับอาจารย์เผ่าทองค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องนาฬิกาพกนาฬิกาพกเป็นนาฬิกาที่ใช้บอกเวลาทั่วไปโดยนิยมใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทกระเป๋ากางเกงสแลกก่อนที่จะมีนาฬิกาข้อมือมาแทนที่ลักษณะของนาฬิกาพกในยุคแรกนั้นจะมีสายโซ่เชื่อมต่อกับตัวเรือนซึ่งปลายสายจะเป็นตัวคลิปเพื่อยึดติดและใส่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทปกเสื้อสูทหรือหูกางเกงอีกทั้งยังป้องกันนาฬิกาตกหล่นด้วยช่วงแรกของนาฬิกาพกนั้นมีเพียงเข็มชั่วโมงเท่านั้นต่อมาปลายศตวรรษที่17มีการเพิ่มเข็มนาทีเข้าไปปลายช่วงคริสตศักราช1830เริ่มมีการผลิตนาฬิกาพกโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฮลลี่พิกกินและพี่ชายชาวอเมริกันเป็นครั้งแรกจึงทำให้นาฬิกาพกเกิดความแพร่หลายมากขึ้นและนี่คือวิวัฒนาการของนาฬิกาพก

0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมานั่งนั่งนั่งนั่งมาค่ะ
0: โอ้วันนี
1: ้สั่งมาให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: โอทามัดดี้คอฟฟี
0: ่ทำไมเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีเขียวขนาดนี้คะอาจารย
1: ์มันมีทั้งกาแฟ
0: ค่ะ
1: มีทั้งดม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีชาเขียวญี่ปุ่น
0: อาจารย์กะไม่ให้หนูนอนเลยใช่ไหมคะ
1: ก็เอาให้แบบว่าทานแล้วตื่นตลอดเลยไง
0: ะ
1: จะได้สดชื่นกันวันนี้
0: ค่ะวันนี้นะคะพัชชาเนี่ยมาแต่เช้าแล้วอาจารย์แบบสั่งกาแฟมารอขนาดนี้เดี๋ยวจะคลายสงวนให้หนำเลยค่ะ
1: ได้มีอะไรสงสัยก็ถามมา
0: วันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาค่ะหนูสงสัยย้อนไปถึงตั้งแต่ยังไม่มีเข็มบอกเวลาไม่มีหน้าปัดอะไรอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเขาดูเวลากันยังไงคะ
1: ก็ดูแดด
0: ดูแดดนะคะ
1: ดูแดดแจ้งแล้วดูแดดดูเวลาแจ้งชาวบ้านเนี่ยทั่วไปก็ดูมือเอาแจ้งนะดูแจ้งดูเพนแต่ว่าในส่วนของราชการเองเนี่ยในสมัยสุโขทัยก็ดีในสมัยอยุธยาก็ดีมันก็ต้องมีตีกลองกับตีคล้องของหลวงของหลวงก็จะมีหอคล้องหอกลอง
0: นะ
1: ในพระราชวังมัณฑะเลย์ที่พม่าก็มีพระราชวังที่เมืองอังวะของพม่าก็มีทุกที่ต้องมีหอคล้องหอกลอง
0: แล้วเขาตีบอกเวลากันยังไงคะ
1: ก็ตีบอกเวลากลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
0: กลางคืน
1: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
0: ค่ะ
1: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
0: มง
1: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
0: ง
1: เก่งมากหกโมงเช้า7โมงเช้า8โมงเช้าโมงโมงทั้งนั้น
0: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
1: ใช่พอหมดถึง6โมงเย็น
0: ค่ะ
1: พอหมดจาก6โมงเย็นไปก็เป็นเวลา1
0: 1ทุ่ม
1: ทุ่ม
0: แสดงว่า
1: ทุ่มทุ่ม
0: เป็นเสียงกลอง
1: ถูกต้องอีกนั่นล่ะโบราณเนี่ยก็ฟังเสียงกลองเอาก็จะเป็นของหลวงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องบอกเวลา
0: อาจารย์คะทีนี้1ยาม2ยาม3ยามอันนี้คืออะไรคะอาจารย์
1: ก็เป็นการแบ่งเวลาของคนโบราณอีก
0: ค่ะ
1: 3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมง
0: อ๋อ
1: ช่วยยาม1ช่วยยาม2ช่วยยาม3ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มยาม1 3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มเงี้ยยาม2
0: เดี๋ยวนี้ก็เหลือหลงเหลือแค่2ยาม
1: 2ยามถึงตี3ยาม3ต
0: ี
1: 3ถึง6โมงเช้ายาม4
0: ค่ะอาจารย์คะความสงวนถัดมาค่ะไหนๆตั้งหอกลองขึ้นมาทั้งทีอะค่ะอาจารย
1: ์
0: มันมีไว้บอกเวลาอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: หอกลองเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่หอบอกเวลาน
0: ะ
1: ในพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีหอกลองน
0: ะ
1: ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมน
0: ะ
1: จัตุรัสเนี่ยนะเป็นก้อนคิวบิตสี่เหลี่ยมเนี่ยซ้อนกันย่อมย่อมย่อมขึ้นไป3ชั้น
0: 3ชั้นสูงสัก
1: สูงสูง
0: สูงเลย
1: สูงเลยนะครับ20 30เมตรนั่นแหละแล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีกลองแต่ละลูก
0: ค่ะ
1: นะฮะเสียงเนี้ยเสียงกลอง3ใบไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อันนึงบอกเวลา
0: ค
1: นได้ยินทุกวันอีกอันนึงจะตีเฉพาะเวลาที่มีไฟไหม
0: ้ค่ะ
1: คนได้ยินเสียงกลองนี้ก็ต้องทุกคนเป็นหน้าที่ของพลเมืองคนไทยหน้าที่พลเมืองดีต้องช่วยกันหิ้วกระป๋องกระแป๋งหิ้วทรายหิ้วน้ำออกมาหาที่ดับไฟไปตัดใบตองสมัยนั้นโบราณพอรู้ไฟไหม้ปั๊บกระโดดเข้าไปหาดงกล้วยตัดใบตองตัดใบตองสดออกมาทั้งทางมาฟาดเพราะว่าก้านตองเนี่ยมันจะมีก้านตองมันจะมีน้ำ
0: เมื่อกี้โดนก้านตองฟาดนิดนึงนะคะก้านตองเนี่ยมันมีน้ำมันดับไฟได้อะคะอาจารย
1: ์มันอวบน้ำก้านมันอวบน้ำเพราะฉะนั้นเวลาตีแล้วมันไม่ติดน
0: ะ
1: แล้วตีแรงๆเนี่ยก้านมันก็แตกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความแฉะมันไม่ถึงกับให้ดับได้หรอกแต่ว่าความแฉะชื้นมันทำให้ไฟไม่ลามนะกลองบอกเวลากลองบอกไฟอีกอันนึงก็คือกลองบอกศึกสงคราม
0: ข้าศึก
1: ข้าศึกมีศึกมาประชิดติดเมืองอ้าวต้องตีกลองนี
0: ้
1: มีอะไรอ่ะวินิจฉัยเพรีอ
0: ั
1: คคีพินาศแล้วก็พิฆาตภัยรีวินิจฉัยเพรีก็กลองบอกเวลานะฮะอัคคีพินาศก็ให้ไฟมันมอดไหม้นะฮะแล้วก็พิฆาตภัยรีก็
0: เหมือน
1: ประหัตประหารฆ่าศึกตามชื่อตีเมื่อไหร่ต้องมีชัยชนะ
0: ก็ใช้คนไทยก็ใช้เสียงกลองบอกเป็นสัญญาณ
1: เป็นเครื่องสัญลักษณ์ใช
0: ่ค่ะอันนั้นน่ะคือยุคโบราณและบอกโดยทั่วถึงกันเลยคือเหมือนมีศูนย์กลางบอกว่านี่คือมาตรฐานนะตีกลองเท่านี้เท่ากับเท่านี้ทุ่มเท่านี้โมงนะ
1: ต้องรู้กันใช
0: ่แล้วถ้าแบบมีอุปกรณ์อื่นๆดีไหมคะ
1: ที่
0: แบ
1: บชาวบ้านทั่วไปส่วนตัวเช่นนาฬิกาน
0: าฬ
1: ิ
0: ก
1: ามะพร้าวนาฬิกาก็คือกะโหลกกะลากะลาทั้งหลายนี่แหละ กะลามะพร้าวเนี่ยนะฮะมะพร้าวมันมีตา
0: ค่ะ
1: นะฮะมะพร้าวมีตาเขาก็ผ่าครึ่งลูกนะฮะเขาจะมีมาตรฐานนะว่าผ่าครึ่งลูกแล้วก็จะมีหม้อใส่น้ำหม้อดินนี่แหละก็เอากะลามะพร้าวที่มีรูนั่นนะค่อยๆวางลงไปมันรั่วอยู
0: ่วางคว่ำลงไป
1: วางหงายเอาไว้นะฮะวางปั๊บน้ำมันก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆกะลามันมีน้ำหนักเพราะนั้นมันก็กดลงไปในน้ำน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆชั่วจังหวะที่กะลาจมลงไปถึงก้นก
0: ็
1: ถือว่า1ชั่วนาฬิกาหรือนาฬิเ
0: ก
1: อ๋อก็จะเป็นขั้นตอนของการจับจังหวะนะฮะการจับเวลานี่คือนาฬิกาจับเวลาเราไม่มีนาฬิกาจับเวลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอย่างนั้นหรอก
0: ไม่มีนาฬิกาทรายก็ยังไม่ได้ใช้กัน
1: ใช่
0: แล้วนาฬิกาอย่างเป็นหน้าปัดที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยคะมีในไทยอย่างเป็นทางการกันมาตั้งแต่ยุคไหนคะอาจารย
1: ์โอ้ยผีหลอก
0: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
1: นี่
0: ค่ะ
1: สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้นะ
0: ค่ะ
1: อายุ100ปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่พัดได้ยินเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงมั้ย
0: จริงค่ะ
1: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เรา2คนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
0: จริงค่ะ
1: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4
0: ค่ะ
1: นะฮะจริงๆแล้วอาจจะมีตั้งแต่ร.3ประเภทนาฬิกาพกนาฬิกาพกแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะไม่เหลือหรือเหลือน้อยมากนะฮะแต่ว่าที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนาฬิกาที่มันเป็นหน้าปัดโต
0: ๆที่เห็นกันเลย
1: เห็นกระจัดจะเนี่ยนะฮะก็คือที่พระที่นั่งภูวดลทัศนัยในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันลื้อออกไปหมดแล้วลื้อตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ภูวดลทัศนัยนาฬิกาสมัยรัชกาลที่4ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังนี่นะเห็นออกมาแต่ไกลเลยนะหมายถึงเราอยู่สนามหลวงอ่ะเราก็มองเข้าไปเห็นยอดหอระฆังตั้งสูงขึ้นมาแล้วก็มองเห็นนาฬิกา
0: โผล่ขึ้นมาเหนือกำแพงอีก
1: โอไปขึ้นไปไกลมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
0: เอ๊ะแสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
1: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตทิวานะฮะทิตก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮะก็คือวันวานเวลากลางวันที่มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์ถ้าในสมัยโบราณเนี่ยเราไม่ได้กำหนดวันตามสุริยคตินะการใช้พระอาทิตย์เป็นหลักเนี่ยสุริติสมมติวันวิสาขบูชามันก็เราก็จะต้องวันที่เท่านั้นตลอดแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้จันทรคติเนี่ยเอาข้างขึ้นข้างแรมเป็นหลักเนี่ยวันที่มันจะเปลี่ยนวันที่มันจะเปลี่ยนแปลงไป
0: มันจะหมุนวนไปมันจะไม่ได้เท่ากับปฏิทินทุกวันนี้
1: ใช่ก็จะเหมือนกับในศาสนาอิสลามที่ว่าฮิจเราะห์ศักราชเท่านั้นดูจากพระจันทร์
0: จ
1: ันทรคติฮะถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นต้องพูดว่าเจ้าหน้าที่2
1: คนเนี้ย
0: สองท่านนี้สองตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะมีคนหนึ่ง
1: ดูเวลากลางวัน
0: ดูเวลากลางวันคนอีกคนหนึ่งก็คือมองพระจันทร
1: ์ดูเวลากลางคืนฮะสองคนนี้เขาก็คงต้องมีลูกน้องมีทีมงานของเขาทีมงานเขาก็จะต้องแบบคล้ายๆกับว่าจัดเรื่องเวลากลางวันจัดเรื่องเวลากลางคืนอะไร
0: ต้องคอยตั้งเวลาม
1: าไปถึงก็ตั้งเวลาแต่ว่าโอเคตั้งเวลาได้นะดูเรื่องเวลาความถูกต้องความเที่ยงตรงแล้วก็ให้สัญญาณสัญญาณนี่ก็ยังตีถึงมีนาฬิกาก็ไม่ได้เลิกตีหอกลองนะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: หอกลองก็ยังตีอยู่ฮะยังบอกเวลาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนจะมีนาฬิกาเหมือนเราปัจจุบันนี
0: ้
1: พวกเราบางทียังไม่ชอบใส่นาฬิกาเลยบางทีก็อาศัยนาฬิกาคนนั้นดูเดินไปกระถามเขาขึ้นรถไฟฟ้าก็คอยดูคนที่เขาเกาะราว
0: แอบดูนาฬิกาคนอื่น
1: พลิกอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาก็บอกเอ๊ะเราพลิกอะไรวะกูก็พลิกหน้าดูนาฬิกามึงนั่นแหละ
0: แต่ว่านี่แหละค่ะเริ่มใกล้ความจริงแล้วค่ะเพราะว่าคือพระชาเนี่ยไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วก็ได้พบเรื่องราวมากมายแล้วตอนนี้เข้าใกล้มาแล้วว่าในสมัยรัชกาลที่4มีหอนาฬิกาเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะนี่ค่ะได้รู้หมดเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกโมงทำไมถึงเรียกทุ่มเมื่อก่อนนี้ ขาบอกเวลากันยังไงมีการประดิษฐ์เครื่องนาฬิกาจับเวลาด้วยตัวเองด้วยกะลาธรรมดานี่แหละนะคะไปลอยเอาไว้ในน้ําแค่นี้ยังไม่พอค่ะเรื่องเกี่ยวกับเวลามันยังมีความหมายอะไรซ่อนกันอีกไหมคะอาจารย
1: ์มีเยอะแยะเลยต้องคุยต่อ
0: โหไม่หมดแค่นี้แน่นอนนะคะ
1: ไม่หมดหรอกนี่ทานก่อนเดี๋ยวเย็นหมดละลายละ
0: ละลายแล้วค่ะ
1: อันนี้ก็จะเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นใหม่ร้านนี้ของอร่อยมากเลยนะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักดื่มกาแฟกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคลายสงวนกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทยประเทศไทยมีการนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์หรือรสเป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริใช้ในกลางรัชสมัยของพระองค์โดยเริ่มนับรส1ในปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือพ.ศ. 2325การเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็นพ.ศ.ให้บวกด้วย 2,324 และในปัจจุบันประเทศไทยใช้การนับศักราชเป็นแบบพุทธศักราชหรือพ.ศ.โดยใช้การแพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประเทศไทยเริ่มนับพ.ศ.1เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้ว1ปีและใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

0: ฉงนกันต่อค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้เนี่ยพูดถึงรัชกาลที่4ไปแล้วว่าเริ่มมีหอนาฬิกาเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าหลังจากพระชาได้เข้าไปชมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะแล้วก็ได้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆของรัชกาลที่4ด้วยอาจารย์ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะว่าพระก็อยากจะทราบเหมือนกัน
1: คือว่าต้องกราบเรียนนะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้นะครับในเรื่องของความเป็นสากลของโลกมากเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่

0: โลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยตอนนั้นท่านทรงผนวดนะฮะแล้วก็ประทับอยู่ที่วัดราชาธิวาสแล้วก็มันมีคลองย่อยจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามากั้นระหว่างวัดราชากับโบสถ์คอนเซปชั่นนะครับที่โบสถ์คอนเซปชั่นหรือวัดคอนเซปชั่นเนี่ยก็จะมีบัตรหลวงปาเลกัวนะครับเป็นคนฝรั่งเศสอยู่เนี่ยบัตรหลวงนั้นน่ะถวายสอนภาษาละตินรัชกาลที่4แลกกันโดยการพระราชทานสอนภาษาไทยให้เพราะฉะนั้นโลกมันพัฒนาการมากรัชกาลที่4ท่านเรียนภาษาละตินเสร็จก็ภาษาอังกฤษก็ได้โดยอัตโนมัติท่านก็ไม่ได้เรียนพระองค์เดียวนะฮะท่านให้พระปิ่นเกล้าน้องของท่านเรียนด้วยให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริโยวงศ์ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เรียนหมดเรียนต้องเรียนหมดเลยจะได้รู้ทันกันนายกับลูกน้องเก่งไหมอันนี้ท่านวางระบบเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆรับอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาต่างๆนาฬิกาพกนะสมัยนั้นของคาเทียของไคอะเปียเจ
1: ้
0: ยี่ห้อดังๆเนี่ยในโลกเนี่ยนะที่เราฮิตกันปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะ
1: เป็นของที่มี
0: เป็นร้อยปีดั้งเดิมหมดเป็นนาฬิกาพกทำจากทองคำทั้งเรือนหน้าปัดลงยามีแบบข้างขึ้นข้างแรมที่เรียกว่าพระจันทร์ยิ้มมีฝาตลับไม่มีฝาตลับเปิดเปลือยหลังเปลือยหน้าอะไรต่างๆมีหมด
1: ค่ะซึ่งก็นอกจากเรื่องนาฬิกาที่เริ่มมีเห็นหน้าปัดบอกเลข1ถึง12กันแล้วเนี่ย รัชกาลที่4ทรงโปรดเรื่องดาราศาสตร์ด้วยใช่ไหม
0: มากมายเลยฮะเรื่องกล้องถ่ายรูปก็โปรดปรานมากและที่สำคัญที่สุดก็คือในการเรียนภาษาละตินภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านก็ได้ตำรานะครับตำราเกี่ยวกับการดูเรื่องจันสุริยคติจันทรคติตำราเรื่องเกี่ยวกับการดูดาวเรื่องดาราศาสตร์ดาวนู่นดาวนี่ดาวหางดาวไม่มีหางอะไรก็ว่ากันไปนะสารพัดหมดเลยเนี่ยท่านเนี่ยนะฮะเก่งคำนวณรัชกาลที่4เนี่ยคำนวณได้หมดเลยว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อนี่เมื่อนั่นอะไรต่างๆท่านเนี่ยกล้าถึงขนาดที่ว่าท่านคำนวณแล้วว่าพระจันทร์จะบังพระอาทิตย์นะสุริยคราสใช่ไหมพระอาทิตย์จะถูกบังเนี่ยเต็มดวงเนี่ยเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่กินหมดเท่าไหร่และเกิดขึ้นตรงไหนที่ดูชัดที่สุด
1: สามารถคำนวณได้ด้วย
0: คำนวณได้เป๊ะเลยว่าเส้นลุงเส้นแวงลิปดาพิลิปดามันอยู่ตรงไหนจึงได้เสด็จไปที่ตำบลว่ากอความเก่งของรัชกาลที่4เนี่ยทำให้เสด็จสวรรคตเลยนะเพราะว่าการที่ไปพาคณะทูตไม่ใช่ไปพระองค์เดียวนะพาคณะทูตไปเพื่อที่จะไปยืนยันว่าพระองค์เนี่ยแม่น
1: ค่ะไปพิสูจน์การคำนวณของพระองค์ท่าน
0: ไปพิสูจน์กันเลยที่ตำบลว่ากอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นมันเป็นป่ารกมียุงมาลาเรียต่างๆเยอะแยะมากมายพระอาทิตย์เนี่ยโดนพระจันทร์เงาพระจันทร์บังเนี่ยนะตามเวลาเป๊ะจับอยู่กี่มินิทนี่ท่านเขียนเลยใช้คำว่าสมัยนั้นนาทีใช้คำว่ามินิท
1: อ๋อยังไม่มีคำว่านาทีวินาทียังไม่มี
0: ใช้คำว่ามินิทนะฮะมินิทเนี่ยกี่มินิทกี่มินิทกี่มินิทนี่เขียนหมดเลยพอจับเต็มดวงปั๊บนกกาล้อกันเซ็งแซ่บินกลับรังบินอะไรต่างๆพอนกนึกว่าค่ำแล้ว
1: เกิดความแปรปรวน
0: มันทึกเอาไว้ตอนนั้นสนุกสนานมากพอเสด็จกลับมาก็ประชวรด้วยพระโรคมาลาเรียนะฮะโดนยุงกัดพระโรคไข้ป่าแล้วก็เสด็จสวรรคตแต่ว่าจะบอกว่าในรัชกาลของพระองค์ท่านนี่มันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างที่รัชกาลที่5ทรงทำทรงสร้างเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีรากฐานมาตั้งแต่รัชกาลที่4ซึ่งวางเอาไว้ให
1: ้อย่างนี้นี่เองค่ะงั้นแสดงว่าพอเข้าสู่ยุคของรัชกาลที่5เทคโนโลยีต่างๆก็ยิ่งรุ่งเรือง
0: รุ่งเรืองขึ้นรัชกาลที่5ก็ได้แนวดีจากรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นรัชกาลที่5เนี่ยทำตามแนวพ่อเดินสร้างไว
1: ้ค่ะ
0: แค่นั้นเองเรารุ่งเรืองเลย
1: ค่ะแล้วก็แน่นอนก็ต้องรวมถึงเรื่องของการบอกเวลาด้วยก็น่าจะมีการใช้นาฬิกาแบบสากลเนี่ยเป็นหน้าปัดเนี่ยแพร่หลายขึ้นใช่ไหมคะ
0: โอ้โหยุครัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นยุคทองของนาฬิกาทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสนาบดีทุกคนมีนาฬิกาพกเพราะประกวดประขันกันด้วยสายสอยสายห้อยนาฬิกาพวกก็จะต้องเหน็บกับกระดุมแล้วก็ทิ้งโค้งมาโชว์สร้อยแล้วก็นาฬิกาพกไว้ในเสื
1: ้
0: อถึงเวลาก็ล้วงออกมากดดูหน่อยล้วงออกมากดดูหน่อยมันเก๋ไก๋อย่างนี้เป็นต้น
1: นี่นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือ ที่บ่งบอกสถานะมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว
0: บอกฐานะทางสังคมเลยคนนี้นาฬิกา ทองคนนี้นาฬิกาเงิน
1: ค
0: นน
1: ี
0: ้นาฬิกาฝังเพชรตัวเลขฝังเพชรหมุด12หรือ6หรือ3หรือ9มีลงยาหรือฝังทับทิมอะไรเงี้ยมีหมด
1: ก็จะมีความสวยงามพัฒนาขึ้นมาเรื่องถัดไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะเราจะถึงจะต้องมีการฟังกันตอน8โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะคะมาละติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเวลา8นาฬิกาเพลงชาติขึ้นทันที
0: โอเค
1: ค่ะ
0: แปลว่าเคารพธงชาติเวลา8นาฬิกา
1: 8โมงค่ะกับ6โมงเย็น
0: การกำหนดเวลาเนี่ย8โมงเช้า6โมงเย็นเนี่ยมันกึ่งเวลาราชการนะ
1: ค่ะ
0: กึ่งใช้คำว่ากึ่งเวลาราชการกำหนดเวลาเหล่านี้เนี่ยนะต้องเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเมื่อ2411เนี่ยนะบ้านเมืองตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีระบบระเบียบแบบปัจจุบันนี
1: ้ะ
0: นะฮะเสนาบดีทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้าน
1: อ๋อไม่มีศูนย์ราชการ
0: ไม่มีศูนย์ราชการบางครั้งงานประชุมบางประชุมเนี่ยจำเป็นต้องมีเสนาบดีหลายกระทรวงเสมียนตรานี่ก็ต้องวิ่งไปเสนาบดีคนนี้อยู่สาทรก็วิ่งไปสาทรอีกคนอยู่บางรักวิ่งไปบางรักอีกคนนึงอยู่ตลาดน้อยวิ่งไปตลาดน้อยอีกคนอยู่ฝั่งทนพวกสายสกุลบุญนาคอยู่ฝั่งทนข้ามฟากไป
1: กว่าจะส่งข่าว
0: กว่าจะประชุมรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์เพราะว่าเอาเรื่องนี้ไปเรียนท่านนี้ท่านนี้เห็นด้วยอีกท่านนึงไม่เห็นด้วยก็ต้องเอาไม่เห็นด้วยกลับมาเรียนที่ท่านที่เห็นด้วยเถียงกันไปเถียงกันมาอิสเมนก็เอาคำเถียงเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาพูดผิดบ้างถูกบ้างตกอีกก็ต้องปรับเรื่องรัชกาลที่5ขึ้นครองราชท่านบอกไม่ไหวละระบบแบบนี
1: ้
0: ท่านก็เลยโปรดให้สร้างอาคารที่เป็นตึกฝรั่ง3ชั้น4ชั้น2ชั้นในพระบรมมหาราชวังเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปเนี่ยขวามือทั้งพืชเลยนั่นน่ะตึกฝรั่งทั้งหมดตรงนั้นน่ะนะครับสร้างเป็นที่ตั้งของกระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมทั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ซึ่งปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นอาคารที่เป็นต้นกำเนิดของกระทรวงการคลังเป็นที่จัดเก็บภาษีอากรกรมสัมภากรทั้งหมดเกิดมาจากหอรัษฎากรพิพัฒน์สร้างหอนี้เสร็จปั๊บ2419กำหนดเวลาให้ข้าราชการทั้งหมดมาทำงาน
1: ก็มีศูนย์ราชการ
0: ที่นี่
1: ค่ะ
0: 8โมงเช้าเสนาบดีทุกกระทรวงต้องมานั่งเสมียนทุกคนต้องมานั่ง8โมงเช้า4โมงเย็นค่อยกลับบ้าน
1: ค่ะนี่คือเป็นต้นกำเนิดของ
0: ต้นกำเนิดของเวลาราชการ
1: หนูเป็นคนสมัยก่อนหนูมีนาฬิกาอยู่นาฬิกาดันหยุดเดินไปอย่างเงี้ยแต่หนูอยากจะตั้งนาฬิกาให้ตรงเป๊ะๆมันยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะแบบตั้งเวลาให้ตรงได้ไหมคะสมัยก่อน
0: เข้าใจในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกองทัพเรือของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะมีเรือรบหลวงหลายต่อหลายลำน
1: ะ
0: ตั้งแต่ร.4และสยามอรสุมพลอะไรต่างๆพวกนี้มีฝรั่งต่างชาติเป็นกัปตันหมดสมัยร.5เนี่ยนะฮะมีเรือพระที่นั่งมหาจักรีพญาชลยุทธโยธินเป็นคนเดนมาร์กถ้าเผื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะพญาชลยุทธโยธินก็เท่ากับผู้บัญชาการทหารเรือใหญ่ขนาดนั้น คนนี้มีความจงรักภักดีแล้วก็รักประเทศไทยมากเลยเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะพร้อมกับเทคโนโลยีของฝรั่งเช่นเอาเครื่องโครโนเมตรเข้ามานาฬิกาโครโนเมตรเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพเรือเองเนี่ยนะฮะก็มีหน้าที่ในการให้สัญญาณเช่นเวลาเที่ยงจะยิงปืนปืนใหญ่ไม่มีลูกปุ้งขึ้นหนึ่งทีอย่างเงี้ย
1: ปืนใหญ่เลยค่ะ
0: ยิงปืนใหญ่ประจำเรือหรือไม่ก็ปืนใหญ่ประจำที
1: ่
0: ตรงป้อมปุ้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่อยู่รอบนอกพระนครอย่างเช่นตาสีตาสายายมายายมีชาวไร่ชาวนาชาวสวน
1: เอาให้ได้ยินไกลที่ส
0: ุ
1: ด
0: ไม่มีปัญญามีนาฬิกาทุกคนก็ต้องพึ่งเวลาพระเจ้าไม่มีนาฬิกาใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นการตั้งเวลาประจำวันก็คือฟังปืนเที่ยง
1: ฟังปืนเที่ยงวัน
0: ฟังปืนเที่ยงวันเป็นหลักสมัยโบราณเนี่ยการคมนาคมใช้เรือเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเรือเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดที่ควบคุมเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับต่างชาติเพราะไม่มีเครื่องบินทหารเรือเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่ควบคุมเวลา พอเริ่มมีวิทยุพอเริ่มมีวิทยุปั๊บเนี่ยนะฮะก็ง่ายขึ้นระบบปืนเที่ยงเลิกไปแล้วนะครับพอเริ่มมีวิทยุจากนั้นก็ประกาศเวลาตามวิทยุประกาศเวลาเคารพธงชาติเวลาเย็นเช้าเย็นประกาศทางวิทยุประกาศเวลาทุกวันทุกเช้าติ๊งตักติ๊กตักแล้วก็ประกาศเวลาตามเทียบตามกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
1: คลายฉงนสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์เต็มที่มากเลยค่ะแต่ว่าคุยกันมาเยอะค่ะอาทิตย์นี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์บ๊ายบาย
1: เวลาของหนูก็หมดแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะรายการคลายฉงนไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะพัฒนาเนี่ยจะต้องขออนุญาตนะคะพาตัวเองไปหาเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติมก่อนค่ะอาจารย์เผื่อว่าสักวันนึงหนูจะกลับมาฉงนใจอาจารย์ใหม่นะคะส่วนใครจะมาเป็นผู้ตั้งข้อสงสัยให้อาจารย์คลายฉงนต่อไปก็ต้องฝากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพัฒนาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้วพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างราชธานีขึ้นใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งได้ทรงสถาปนาพระอารามซึ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตขึ้นในคราวนั้นจึงทรงขนานนามพระอารามแห่งนี้ว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนอกจากนี้ยังได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไว้รอบพระระเบียงพระอารามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้คนส่วนมากมักเข้าใจว่าเขียนเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วได้เขียนเป็นเรื่องรามเกียรติ์ไว้จำนวน178

ส่วนที่เสารอบพระระเบียงมีคำโครงบรรยายภาพที่แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จำหลักไว้บนหินอ่อนติดอยู่ตามประวัตินั้นภาพเขียนเหล่านี้จะมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่หมดทุกๆ50ปี

ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสำเร็จโทษหรือการประหารชีวิตพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไว้หลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งที่เป็นการสำเร็จโทษที่เป็นพิธีการตามโบราณราชประเพณีที่สุดคือการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์หรือการทุบด้วยท่อนจันทร์ทั้งนี้มาจากความเชื่อที่ว่าหากโลหิตของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเสมือนอวตารของพระวิษณุเทพตกลงบนพื้นดินก็อาจจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่บ้านเมืองได้วัดโคกพระยาคือสถานที่ซึ่งพงศาวดารระบุว่าเป็นสถานที่สำเร็จโทษและฝังพระศพของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรเป็นต้นมาภายในกรุงศรีอยุธยามีวัดโคกพระยาอยู่สองแห่งด้วยกันแห่งแรกตั้งอยู่บริเวณใกล้กับวัดหน้าพระเมนโบราณสถานของวัดนี้ประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังอันเป็นประธานของวัดเจดีย์รายวิหารและกำแพง

แห่งวัดวัดโคกพระยาแห่งที่สองตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานวัดภูเขาทองจากการศึกษาพบว่าเป็นวัดขนาดเล็กที่มีอายุการสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกใช้งานเรื่อยมาจนถึงอยุธยาตอนปลายแต่เนื่องจากในพระราชพงศาวดารเองก็ไม่ได้ระบุที่ตั้งของวัดโคกพระยาอย่างชัดเจนและจากการขุดศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานทั้งสองแห่งก็ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับการสำเร็จโทษจึงทำให้เป็นการยากที่จะสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าวัดโคกพระยาแห่งใดกันแน่ที่เป็นที่สำเร็จโทษและฝังพระศพของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดพระยาแมนอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเพทราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด

โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้า

สตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก

คนไทยรู้จักเรื่องรามเกียรติ์ดีจึงได้หยิบยกบทบาทตัวละครและเรื่องราวจากรามเกียรติ์มาแต่งเป็นสำนวนไทยหลายสำนวนยกตัวอย่างเฉพาะสำนวนที่ยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบันเช่นสำนวนอาภัพเหมือนหนุมานหมายถึงคนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีมีที่มาจากหนุมานทหารเอกของพระรามได้ออกรบอย่างเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของกองทัพพระรามสัญญาว่าเมื่อเสร็จศึกจะให้ครองกึ่งหนึ่งของกรุงอโยธยาแต่เมื่อวันนั้นมาถึงหนุมานขึ้นนั่งบัลลังก์กลับเกิดบันดาลร้อนรนแทบสิ้นชีวิตต้องถวายเมืองคืนพระรามจึงสร้างเมืองให้ใหม่โดยแผลงสอนให้หนุมานตามไปแต่หนุมานกลับใช้หางกวาดดินทำปราการทำให้เสียฤกษ์และทำให้ครองเมืองได้ไม่นานก็ต้องออกบวชเพราะอับอายที่ข้าราชสำนักหัวเราะที่ตนใช้เท้าเกาหัวพระสาลิงเมื่อยางมะม่วงตกใส่ศีรษะสำนวนลูกทรพีและสำนวนวัดรอยเท้าหมายถึงลูกอกตัญญูไม่รู้จักคุณพ่อแม่อาจถึงขั้นทำร้ายบุพการีมีที่มาจากเรื่องราวของควายทรพีเฝ้าคอยวัดเทียบขนาดรอยเท้าควายทรพาผู้เป็นพ่อครั้นเห็นว่าเติบใหญ่เท่ากันพอจะสู้กันได้ก็ท้าพ่อสู้และฆ่าพ่อตายสำนวนเจ้าชู้ยักษ์มีที่มาจากพฤติกรรมความเจ้าชู้ของทศกัณฐ์ที่เจ้าชู้มีเมียไปทั่วจนเกิดลูกหลายเพศพันธุ์เช่นทศคีรีวันทศคีรีธรเป็นลูกที่เกิดจากนางช้างสุพรรณมัจฉาเป็นลูกที่เกิดจากนางปลานอกจากนี้ยังมีที่มาจากการที่ทศกัณฐ์เกี้ยวนางสีดาแบบถึงเนื้อถึงตัวอีกด้วยสำนวนงอมพระรามหมายถึงเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสมีที่มาจากการที่พระรามต้องเดินป่าและต้องทำศึกกับทศกัณฐ์และยักษ์ทั้งหลายนานถึง14ปีประสบเหตุการณ์ร้ายแรงแทบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งเช่นถูกมายราบลักพาไปขังยังเมืองบาดาลเป็นต้น

ศิลปะถ้ำหรือศิลปะบนหินเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นบนผนังถ้ำเพิงผาหรือก้อนหินติดที่ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยการลงสีหรือเขียนสีคือการทำภาพด้วยสีตามวิธีต่างๆกันเช่นวาดด้วยสีแห้งเขียนหรือระบายเป็นรูปพ่นสีสะบัดสีและการทาบสีหรือประทับการทำรูปรอยลงในหินมีหลายวิธีเช่นกันได้แก่การฝนการจานการขูดขีดและการแกะหรือตอกศิลปะถ้ำถือเป็นงานศิลปะชุมชนที่สร้างโดยคนบางคนเพื่อคนทุกคนในสังคมเดียวกันในการบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาหรือบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มเช่นพิธีกรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตหรืออาจสร้างสรรค์เพื่อความงดงามของกลุ่มศิลปินโบราณภาพเขียนสีที่ประตูผาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดงจังหวัดลำปางอยู่ตรงบริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อประตูผาเป็นแหล่งภาพเขียนสีมีภาพจำนวนมากและมีความยาวต่อเนื่องกันมากที่สุดในภาคเหนือภาพเขียนสีที่ประตูผามีจำนวนภาพทั้งหมด 1,872 ภาพที่บันทึกเรื่องราวที่ทรงคุณค่าของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ได้สมบูรณ์ที่สุด

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: เริ่มด้วยการเตรียมต้มดอกอัญชันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังจะใช้นั่นก็คือมันม่วง
0: เตรียมเทน้ำใส่ซึ้งนำพาวัตถุดิบทุกอย่างไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบคั้นบีบเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วงและเผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อเนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงรีดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ายจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรานำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้ความหวานมันหอมนั่นเองครับ
0: จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่นความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกให้สุกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ก่อนจะตักมาพักไว้ในน้ำเปล่าจากนั้นจึงตั้งกระทะเทหางกะทิลงใส่ตามไปคือหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยเมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้ากัน
0: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามองแนวนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้งสองด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ยทำมาจากฝ้ายนะครับส่วนตัวเทียนเนี่ยคือใช้ขี้ผึ้งมาผสมกับกำยานนะครับเวลาที่จุดอบขนมแล้วเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นความหอมเราจะมาอบแป้งไว้ก่อนนะครับเราจะจุดปลายเทียนทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วเราก็นำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน
1: เตรียมต้มน้ำ

0: จะละลายแป้งด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของข้าวเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับจากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะเคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวหนืดพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
0: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบปั้นง่ายครับ
1: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: ั้นตัวปลากิมกันแล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิมโดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของสตางค์อ่ะตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องหน่อยเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องเหมือนสตางค์ป่องกลาง
0: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกันแบบนี้ล่ะครับ
1: นี่สวยงาม
0: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เต่าไปลุยกันเลยครับ
1: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีๆนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยละครับนี่เดี๋ยวเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตางค์ปั้นอยู่ครับ

เมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็น

0: ต่อไปจึงเทกะทิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือเคี่ยวให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำน้ำตาลตะโหนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อปลากิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลตะโหนดนะครับมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี้ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังได้รับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ด้วยการตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลาย

0: ตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับ
1: เมื่อน้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือหัวกะทิใบเตยและเกลือเคี่ยวไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
0: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์หัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมากดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยและถ้าเกิดว่าระยะห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
1: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
0: น้ำที่เราเอามาเทนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พาสเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียง1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันเหนียวใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดมันก็ออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียง1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวแล้วครับ
1: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้งออกมามากที่สุด
0: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับให้เส้นเขายาวมากที่สุดแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามมีน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับนี่เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับเลือกได้ตามขนาดของกระบอกกดนะครับ
1: จัดการทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบไปลุยกันเลยครับ

0: โดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับเติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมหอมเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

มาถึงสีสุดท้ายคือสีที่3นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้สีอื่นผสมลงไปใช้เพียงแค่น้ำลอยดอกมะลิผสมกับแป้งสีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นสลิ่มนะครับก็มักจะมี3สีคือสีเขียวสีชมพูและก็สีขาวครับ

0: เมื่อกดจนหมดเราก็จะได้เส้นสลิ่มสวยงามแบบนี้
1: เทียนอบขนมที่เราเคยใช้อบขนมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เราเพียงแค่ตัดไส้ดำมันออกนะครับแล้วก็จะได้ไส้เทียนใหม่แบบนี้แล้วเราก็สามารถจุดอบขนมต่อใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดไส้เทียนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณยายประคองนะครับคุณยายบอกว่าเวลาที่เราได้เส้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะเอามาอบควันเทียนด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เปลวเทียนมันลุกชดช่วงสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดับเปลวเทียนแล้วก็จะเกิดควันแล้วปล่อยให้อบเส้นสลิ่มของเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมรับประทานแล้วครับ
0: ส่วนน้ำเชื่อมเราก็จะอบควันเทียนให้หอมเช่นกันได้เวลามาทดสอบรสชาติโดยจะตักเส้นสลิ่มลงใส่ตามไปคือน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยน้ำแข็งรสชาติชื่นใจไม่ต้องบอกทั้งหวานทั้งหอมพร้อมความมันอร่อยเข้ากันกับน้ำแข็งใสเย็นชื่นใจน่ารับประทานควันเทียนมันช่างหอมนานแทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมเย็นชื่นอุราสุขสมอร่อยสดชื่นกันเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามที่เราร่วมกันปรุงเมนูอาหารในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครัวพี่สตังชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไหมเอ่ยติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำหนึ่งความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แบงค์เลยครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์เจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนเห็นอยู่3คนค่ะคุณแบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ค
1: ่ะนักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อน
0: ัก
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: เราม
1: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะม
0: ี
1: คุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกได้ครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่นะใช่แล้วครับ
1: มีคำใบ้แล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเองค่ะ
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: อะไรแบบน
0: ี้
1: ครูพี่แบงค์ใบ้ไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอคำว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บน
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: แบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
1: กิน
0: ตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับคุณพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: คุณพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะคุณพี่แบงค์
0: ใช่ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: คุณพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์สีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แบงค์นะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แบนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบง
0: ค์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบง
1: ค์ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แบง
1: ค์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แบงค
1: ์เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: นักเรียนตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ใบขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดเราก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: เรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์แล้วถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
1: ์อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูแอน
1: คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากมากเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในมุมของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณแม่ก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แวนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้ว
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
0: แชะแชะแชะ
1: แชะแชะแชะอะไรนะครูพี่แบงค
0: ์ติ๊กตอกติ๊กตอกทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบง
1: ค์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แวนว่าครูพี่แวนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าว
0: คำน่าสนใจมากๆนะครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ แต่หลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: อ๋อใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื
1: ่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให
1: ้
0: อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: ว้าว
1: รอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมกันสิครับว่าอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าหลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค
1: ์
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
1: ู
0: พ
1: ี่
0: แบงค์จะคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นวางของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: มองลึกกว่าน
0: ั้
1: นอะไรนะเขียวๆ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสนะครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะคืออะไรนะ
1: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรคะถูกแป้งแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค
0: ่ะแต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: อ๋อนักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เอ๊ะได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่น

0: เพลง
1: ใช
0: ทุก
1: ่
0: ท
1: แล้
0: ะ
1: วค่ะสมมาเล่นค่ะ
2: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: กำลังเอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไร
2: ค
1: น
2: ุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
2: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
2: ์ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
2: เก้าอี
1: ้ข้าว
2: ข้าว
1: คุณพ่อ
2: คุณพ
1: ่
2: อ
1: ไก่ทอด
2: ไก่ทอด
1: คุณแม
2: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
2: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
2: กรอบรูป
1: คุณย่า
2: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท์
2: โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
2: ถือ
1: ต่อมาค่ะคำว่านั่ง
2: นั่ง
1: แล้วก็ยิ้ม
2: ยิ้ม
1: แล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
2: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
2: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
2: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆไปอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
2: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
2: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
2: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
2: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่
2: ๆลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
2: ภูเขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
2: ่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูจ้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
2: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
2: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
2: คำว่าผมนั่นเองครับ
1: ผม
2: ผมอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบง
1: ค์เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
2: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบงค์
2: ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
2: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
2: ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
2: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
2: นักเรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
2: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
2: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมู่ของคำนามหรือว่าหมู่ของคำกริยา
2: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วครับ
1: ในน้องคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
2: ์คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: คำว่ายกเป็นท่าทางเป็นกริยาของเรานะครับ
1: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
2: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
2: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
2: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
2: คน

0: ตัดสิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆกันหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้มั้ยเอ่ย
0: อยู่ได้มั้ยนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท
1: ์โทรศัพท
0: ์คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: นั่ง
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: แว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ว้าวอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงกับครูพี่แบนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ได้
1: อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
2: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
1: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
4: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
2: ับ ผม
4: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความวิจัยจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับ

0: ออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
1: ผม
0: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
0: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
0: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
0: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ี
0: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
0: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
0: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายๆง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างนึงถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
2: คนไทยก็ทำได้

0: อย่างเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Greening System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Greening System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2นั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวจะถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
1: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดาฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
2: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็หลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
1: แข็งตัว
2: แข็งตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกการลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
1: มันก็จะหายใจเข้าไป
2: ใช่ครับแล้วตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
2: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรรมมีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานครับ
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
2: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
1: ครับ
2: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมใช้แรงลมเนี่ย
1: ยิงเข้าไป
2: ยิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
1: ุ
2: ดลวกออกมานะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
1: ๆอ๋อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
2: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
2: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่2ก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
2: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถนี่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
1: ์คลีนนิ่งคา
2: ร์เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
2: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะคร
1: ับ
2: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสวนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสวนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
2: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
2: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
2: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะครับ เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
2: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี้ยขึ้นมาซึ่งคิดว่า เมื่อโครงการนี้พัฒนา

0: ึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: จะทำได้
1: แล้วครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะครับเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนเราเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ว่าไงและส่วนปล่องนี้ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทําให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยมั้ยฮะ
4: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
4: ค่า
1: ไม
4: ่เจ็บไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
4: ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับผม
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้า
2: ไม่มี
0: เครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: เหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีเท่านั้นครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
2: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างนึงได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆนี้จะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ครับในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับในวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็พาทุกคนมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
1: ไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาจริงหรือหลักฐานให้เราได้เรียนรู้อยู่ครับ
0: ก่อนที่จะไปสัมผัสกับของจริงกันนะครับเราไปฟังเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยากันครับ
2: ทุกคนครับอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นในช่วงสมัยที่ยังมีอาณาจักรสุโขทัยอยู่นะครับเรียกได้ว่าในช่วงปลายของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดใหม่ของอาณาจักรอยุธยาครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่วิวเล่าถึงการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยากันเลยครับ
3: อาณาจักรนั้นนะคะก็คืออาณาจักรอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งอาณาจักรนี้นะคะก็ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช1893ค่ะโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันดีในชื่อพระเจ้าอู่ทองนั่นเองค่ะพระองค์ก็สถาปนาอาณาจักรนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่หลายๆคนจะงงหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าทันทีที่อยุธยาเกิดขึ้นปุ๊บสุโขทัยก็หายแวบไปเลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้สุโขทัยยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยหลังจากที่อยู่มานานก็จะค่อยๆเสื่อมอํานาจลงเสื่อมอํานาจลงก็อ่อนแอลงว่าอย่างนั้นเถอะค่ะดังนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยอาณาจักรสุโขทัยก็เลยตกอยู่ในอำนาจของอยุธยานะคะและในที่สุดก็โดนกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในที่สุดค่ะต้องบอกว่าอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งมากจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่มาได้ยาวนานนะคะถึง417ปีเลยทีเดียวนะทุกคนซึ่งถามว่าทำไมอยุธยาถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านนะคะดังนั้นการเกษตรการเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ค่ะนอกจากนี้การเดินทางคมนาคมต่างๆก็สะดวกอีกนะคะจะไปไหนก็คนสมัยก่อนเขาเดินทางทางเรือกันอยู่แล้วใช่ไหมมีแม่น้ำไหลผ่านก็เดินทางสะดวกค่ะที่สำคัญมันเป็นแม่น้ำที่ไหลออกทะเลด้วยนะคะดังนั้นเวลาจะไปค้าขายกับต่างประเทศก็ออกทะเลไปสบายมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาผ่านเนี่ยมันยังไหลมารวมกันค่ะแล้วก็ล้อมรอบเกาะอยุธยานะคะจนมีลักษณะเป็นเกาะค่ะดังนั้นการป้องกันข้าศึกอะไรต่างๆเนี่ยง่ายมากค่ะเพราะว่าเวลามีข้าศึกยกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคูเมืองที่เป็นคูเมืองทางธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็ไม่สามารถยกข้ามแม่น้ำมาได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากนะคะน้ำก็จะหลากลงมาก็คือช่วงฤดูที่มีน้ำเยอะๆนั่นแหละมีน้ำไหลลงมาเนี่ยก็น้ำท่วมรอบเมืองไปหมดข้าศึกก็จำเป็นจะต้องถอยทัพกลับไปค่ะว่าแต่เราฟังจากสัปดาห์ที่แล้วกันไปแล้วนะคะว่าสุโขทัยเขาปกครองด้วยระบอบพ่อปกครองลูกธรรมราชาอะไรต่างๆอยากรู้กันไหมคะว่าอยุธยาเนี่ยเขาปกครองด้วยระบอบอะไรก็ต้องบอกว่าเขาปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะหรือว่ากษัตริย์เนี่ยมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีฐานะเป็นสมมุติเทพอีกก็คือเป็นเหมือนเทพเจ้าในร่างมนุษย์ว่าอย่างนั้นเถอะค่ะและอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะก็ปกครองด้วยระบอบนี้ยาวนานถึง417ปีผ่านกษัตริย์ทั้งหมด33พระองค์ด้วยกันค่ะฟังเรื่องหนักๆแบบระบอบการปกครองกันไปแล้วเนี่ยลองมาฟังเรื่องแบบชาวบ้านกันหน่อยดีกว่าไหมคะว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงทำมาหากินยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าชาวบ้านอยุธยาเนี่ยค่ะเนื่องจากมีปริมาณมากมากๆเลยนะคะแล้วก็อาณาจักรเนี่ยกินระยะเวลาค่อนข้างจะยาวนานดังนั้นค่ะอาชีพของเขาก็เลยหลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นอาชีพด้านเกษตรกรรมเนี่ยก็ครบเลยไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่ทำสวนประมงโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดค่ะหรือว่าอาชีพการทำงานฝีมือเนี่ยก็มีแบบว่าจักสานปั้นดินเผาอะไรต่างๆเพื่อขายใช่ไหมคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีอุตสาหกรรมอย่างเช่นการทำเหมืองแร่หรือว่าทำโรงสีข้าวอีกนะคะก็เรียกได้ว่าหลากหลายพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครอยากเป็นอะไรก็เป็นได้นะคะเพราะว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยมันมีระบบนึงที่ค่อนข้างจะคุมสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของคนอยู่ค่ะนั่นก็คือระบบศักดินานั่นเองนะคะซึ่งศักดินาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับประชาชนค่ะนอกจากจะกำหนดว่าใครต้องทำอาชีพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังกำหนดความรับผิดชอบด้วยค่ะเช่นคนที่มีศักดินาสูงๆเนี่ยนะถ้าสมมติว่าทำความผิด ข้อเดียวกับคนที่ศักดินาต่ำกว่าเนี่ยคนที่ทำศักดินาสูงกว่าจะต้องรับโทษมากกว่าค่ะเพราะถือว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะคะมากกว่าคนที่มีนาต่ำกว่าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยากันมามากพอแล้วค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวพระนครศรีอยุธยาได้ไปอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็น่าจะพอนึกภาพออกมากขึ้นแล้วค่ะ
0: เอาละครับยูโรเรามาช่วยกันทบทวนเกร็ดความรู้ที่ได้จากคลิปวิดีโอเมื่อกี้กันครับ
1: ก็มีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
0: ครับ
1: ชัยภูมิที่ตั้งระบบการปกครอง
0: ครับ
1: แล้วก็ศักดินาครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอาชีพของชาวอยุธยาครับ
0: เก่งมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันเลยนี่ไงครับนี่คือทำเลที่ตั้งของอยุธยานะครับจะเห็นว่ามีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับมีอะไรบ้างรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นี่ครับมีแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำลพบุรีครับลักษณะเหมือนไงครับเนี่ย
1: เหมือนเกาะเลยครับ
0: ใช่แล้วนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบทั้ง3สายนะครับแล้วก็ในทุกๆด้านก็เป็นเหมือนกับปราการที่ป้องกันข้าศึกไม่ให้เข้ามาโจมตีได้ง่ายครับ
1: ถ้าข้าศึกจะเข้าเนี่ยครับก็ต้องข้ามแม่น้ำมันถูกไหมครับ
0: ใช่แล้วนะครับทำให้โจมตีได้ยากและประโยชน์อีกอย่างของการมีแม่น้ำล้อมรอบก็คือว่าสามารถทำให้กรุงศรีอยุธยานะครับสามารถติดต่อกับต่างชาติได้นะครับมีทางออกสู่ทะเลนั่นเองครับอยากเห็นของจริงไหมครับ
1: อยากเห็นครับ
0: เดี๋ยวเราไปเที่ยวรอบเมืองอยุธยากันไปกันเลยครับ
1: ไปเลย
2: เด็กๆครับครูมะนาวจะพานั่งรถเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาและบริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ

0: านเนี่ยขึ้นปลูกบ้านนะครับอยู่กับเจดีย์นะครับ
1: ค่ะ
2: ใกล้กันเลยกำแพงบ้านแบบธรรมดาติดกับกำแพงบ้านแบบกำแพงแบบเมืองเก่าอะไรเงี้ยก็ผสมผสานกันอยู่แล้วนะที่ตรงนี้เขาไม่ได้ทำขึ้นมาทีหลังนะคือจะต้องบอกว่าบริเวณที่เดิมตรงนี้นะครับมันมีเจดีย์อยู่เวลาเขาตัดถนนผ่านเขาก็ไม่พยายามไปทับเจดีย
1: ์
2: พ
1: ู
2: ดง่ายว่าก็ปล่อยของเดิมทิ้งไว
1: ้นั่งรถตุ๊กๆมาเนี่ยครับเราก็ผ่านมาหลายวัดแล้วครับซึ่งต้องพูดจริงว่าวัดเนี่ยเยอะมากเลยครับ
2: มะนาวกับยูโรนะครับนั่งรถรอบๆกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีวัดเยอะมากสำหรับไม่ใช่จำนวนอย่างเดียวมันคือความยิ่งใหญ่ที่เราเห็นในร่องรอยของ
1: แต่ละวัด
2: ใช่เราจะเห็นโครงสร้างเดิมซึ่งลองจินตนาการกันดูเมื่อกี้ยังพูดแล้วขนลุกเลยนะว่าถ้าเรามาช่วงที่อยุธยากำลังเจริญรุ่งเรืองแบบสุขีมันจะอลังการขนาดไหน
1: ใช่แล้วครับ
3: ระหว่างที่พวกเรานั่งรถชมเมืองกันอยู่นี้นะครับครูมะนาวจะสรุปเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาตลอดระยะเวลา417ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายทั้งที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรดังนี้ครับปีพุทธศักราช1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาปีพุทธศักราช1921พระรามาธิบดีที่1ยกทัพไปตีเมืองกำแพงเพชรของสุโขทัยปีพุทธศักราช1929สมเด็จพระราชาธิราชที่1ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ปีพุทธศักราช1962สมเด็จพระอินทราชาเสด็จไประงับเหตุขัดแย้งของหัวเมืองเหนือโดยโปรดแต่งตั้งให้พยาบาลเมืองครองเมืองพิษณุโลกและพญารามครองเมืองสุโขทัยปีพุทธศักราช1967สมเด็จพระอินทราชาสวรรคตเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาแย่งชิงราชสมบัติและ

0: สิ้นพระชนทั้งคู่เจ้าสามพระยาจึงได้เสวยพระราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองปีพุทธศักราช1974สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองทรงยกทัพไปตีกัมพูชาและทรงแต่งตั้งราชบุตรปกครองพระนามว่าพระอินทรราชาปีพุทธศักราช1997สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ตรากฎหมายศักดินาเป็นการปฏิรูปการปกครองสมัยอยุธยาปีพุทธศักราช2006สุโขทัยถูกผนวกรวมเข้ากับอยุธยาปีพุทธศักราช2008สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวกที่วัดจุฬามณีปีพุทธศักราช2054โปรตุเกสเป็นประเทศตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พุทธศักราช2081สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปป้องกันเมืองเชียงกรานนับเป็นการทำสงครามกับพม่าครั้งแรกปีพุทธศักราช2088สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่ถึง2ครั้งปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยไทยทรงนำทัพออกรบกับกองทัพพระเจ้าตะเบงชเวตี้แห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2106สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงประนีประนอมกับพระเจ้าบุเรงนองโดยมอบพระราเมศวรเป็นองค์ประกันพร้อมช้างเผือก4เชือกเรียกว่าสงครามช้างเผือกปีพุทธศักราช2112เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ปีพุทธศักราช2127พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองแคลงปีพุทธศักราช2133สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นครองราชและพระมหาอุปราชายกทัพมาครั้งแรกปีพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2138สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2147ทูตฮอลันดาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจรจาทำการค้ากับอยุธยาครั้งแรกและในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองอังวะและพระองค์ได้ทรงพระประชวรและสวรรคตที่เมืองหางปีพุทธศักราช2175สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างพระราชวังบางปะอินปีพุทธศักราช2216สังฆราชปันลูนำพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14และสุภาอักษรของสันตะปาปาเคลเมนที่9เข้ามาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปีพุทธศักราช2223พ่อค้าชาวฝรั่งเศสเข้ามาตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช1228เชเวเลียเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสคนแรกเดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาปีพุทธศักราช2231พระเพทราชายึดอำนาจและสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเพทราชาปีพุทธศักราช2247พันท้ายนรสิงห์เต็มใจถูกประหารชีวิตแม้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ตามปีพุทธศักราช2296สมเด็จพระบรมราชาที่3โปรดให้อาราธนาพระอุบาลีพระอริยมุนีพร้อมคณะสงฆ์ไปบวชให้กุลบุตรในลังกาทวีปพระพุทธศาสนาในลังกาถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เรียกว่าลัทธิสยามวงศ์ปีพุทธศักราช2302ทัพพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอลองพญาถูกปืนใหญ่แตกใส่บาดเจ็บสาหัสจึงยกทัพกลับและสวรรคตระหว่างทางปีพุทธศักราช2309ชาวบ้านบางระจันรวมตัวกันต่อสู้กับพม่านานถึง5เดือนจึงเสียค่ายและปีพุทธศักราช2310เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และนี่ก็คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสมัย417ปีของอาณาจักรอยุธยาครับ
1: เป็นยังไงครับยูโรหลังจากครูพานั่งรถชมเมืองไปแล้วได้เห็นอะไรบ้างครับ
2: ก็เห็นโบราณสถานต่างๆครับ
1: แล้วรู้ไหมครับว่าโบราณสถานที่เราเห็นระหว่างทางเนี่ยนะครับ

0: ในอดีตแล้วเคยเป็นอะไรมาก่อน
1: ไม่รู้อ่ะครับ
0: อยากรู้ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
0: ครูจะพาไปพบกับท่านอาจารย์พัฒน์แตงพันธ์นะครับท่านจะอธิบายให้เราได้ทราบถึงที่มาของสถานที่ต่างๆเหล่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
1: ไป
2: เราก็จะไปดูตะเวนดูพื้นที่รอบๆเมืองนะครับซึ่งมันก็จะมีตลาดที่อยู่ตามย่านต่างๆอยู่หลายแห่งนะครับในแผนที่นี้ก็ให้สัญลักษณ์เอาไว้มากมายนะครับจากการสำรวจนะครับทางโบราณคดีนะแล้วก็ประมวลมาเป็นแผนที
3: ่หมายถึงเป็นตลาดตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา500ปี
2: สมัยกรุงศรีอยุธยาครับ
3: ด้วย
2: แล้วมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในตัวเมืองอยุธยาเลย
3: ครับ
2: อย่างตอนนี้เนี่ยคือเราอยู่ริมคลองชะไคใหญ่นะฮะหรืออีกชื่อนึงคือคลองท่อ
3: นี่คือคลองท
2: ่
3: อ
2: ใช่ครับตรงนี้เนี่ยคลองเป็นคลองโบราณนะครับในประวัติศาสตร์แล้วก็มีย่านการค้าอย่างย่านตรงแถบนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตลาดผ้าลายนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีผ้าขาวผ้าลายผ้าลายที่เรียกว่าผ้าลายสุรัตน์เนี่ยนะครับจะขายอยู่ในย่านนี้นะครับ
3: แล้วก็ตลาดผ้านะริมคลอง
2: ตลาดผ้าแล้วก็ริมคลองท่อนี่ก็จะมีแหล่งที่ขายไม้ไผ่สำหรับปล่อยปลูกเรือนหอนะครับใครจะต้องการไม้ไผ่มาปลูกบ้านปลูกเรือนเขาก็จะมาที
3: ่ตรงนี้
2: ย่านคลองท่อ
3: แล้วก็เรียกตลาดขายไม้ไผ่หรือว่าไงคร
2: ับ เป็นตลาดย่านคลองท่อนะครับเขาก็จะรู้กันว่าขายอะไรบ้างใครอยากจะมาซื้ออะไรก็จะมาตามแหล่งย่านต่างๆเหล่านั้นนะครับ

0: ครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังขุดอยู่เนี่ยนะฮะ
1: นี่คือประตูน้ำประวัติศาสตร์ที่มาเจอเนี่ยแหละคร
0: ับใช่ครับใช่ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนทางด้านใต้ของพระราชวังหลวงนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนที่เป็นพระราชวังเนี่ยยังไม่ได้มีการขุด
1: ครับ
0: นะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็น่าสนใจอีกว่ามีอะไรเพิ่มเติม
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นก็ติดตามดูกันต่อไปนี่ครับนี่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นกำแพงใช่ไหมครับสองด้านดูนะครับ
1: ครับ
0: มันมีกลไกบางอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นที่น้ำเอาไว้นะครับเวลาที่จะปล่อยน้ำเนี่ยก็จะผ่านทางประตูช่องนี้ออกไปสู่คลองที่ระบายไปทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตก
1: นี่หมายความว่าเรายังมีซากโบราณสถานโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ดินทั่วกรุงศรีอยุธยาถ้าเราขุดไปเรื่อยๆก็คงจะเจออีกเรื่อยๆมั้ยครับเนี่ย
0: ผมคิดว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับอยู่ตามใต้ถนนอาคารบ้านเรือนอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ายิ่งขุดไปก็ยิ่งพบอย่างประตูน้ำนี่เป็นต้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีประตูเพิ่มขึ้นและไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวนะครับยังมีฝั่งตรงข้ามแล้วก็กระจายออกไปเป็นระยะนะฮะนี่ยังไม่ได้ดูว่าตรงต้นคลองเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการขุดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม
1: ่
0: ผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงน่าจะมีอะไรให้เราได้เห็นเยอะเลยนี่ครับตรงนี้เป็นย่าน
1: ตลาด
0: สดของอยุธยาที่เราเรียกว่าตลาดหัวรอมาถึงตลาดหัวรอแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ลงไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านชาวอยุธยา
1: ได้ครับ

0: ยูโรรู้ไหมครับว่าตอนนี้นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วนะครับ
1: ครูครับมรดกโลกเนี่ยคืออะไรหรอครับ
0: เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังครับ
2: ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกโลกอยู่5แห่งครับแบ่งเป็น3มรดกโลกทางวัฒนธรรมและ2มรดกโลกทางธรรมชาติได้แก่1อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา2แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี3เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและบริวารจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร4เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและ5ดงพญาเย็นเขาใหญ่ครับ
1: เด็กๆอย่างพวกผมเนี่ยจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับมรดกโลกได้ยังไงครับ
0: แล้วยูโรคิดว่าไงล่ะครับ
1: เราก็ควรต้องรักษาครับ อนุรักษ์เอาไว
0: ้ด้วยการทำอะไรบ้าง
1: ด้วยการที่ว่าไม่นั่งไม่ขีดเขียนไม่ทำให้เกิดความเสียหายครับ
0: ถ้าเราเจอนักท่องเที่ยวที่กำลังปีนขึ้นไปบนเจดีย์ทำไงดีล่ะ
1: เราก็ควรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขามาดูแลครับ
0: เพียงเท่านี้เราก็ช่วยกันรักษามรดกโลกของเรานะครับให้คงอยู่ตลอดไปจนถึงรุ่นหลานเราได้นะครับนี่ครับก็จะมีเจดีย์ที่สูงๆใช่ไหมครับมี3เจดีย์แล้วก็เจดีย์เล็กๆนี่เราเรียกว่าเป็นเจดีย์บริวาร
1: อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วมันจะมีต้นไม้เนี่ยครับที่ครูบอกอ่ะคือเขาปลูกต้นพุทราไว้ก็เป็นกุศโลบายว่าถ้าใครอยากกินพุทราต้องมาช่วยกันทำหญ้าให้มันเตียนนะครับด้านหน้านี้เป็นพระบรมมหาราชวังที่เป็นที่ประทับของกษัตริย
1: ์ในสมัยนั้นก็แสดงว่าบริเวณนี้ก็คือบริเวณวังเลยใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับปูนที่ใช้โปะคือมันเป็นปูนที่มีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่ว่าอย่างหินพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นศิลาแรงหินสีแดงๆพวกนี้นะครับคือขุดออกมาปุ๊บมันเวลาเขาทิ้งให้มันเซตตัวมันจะกลายเป็นก้อนแข็งแล้วเขาก็มาทำเป็นพวกนี้ต่อครับตรงนี้น่าจะเป็นวิหารหลวงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีเสาอะไรต่างๆสูงๆอยู
1: ่ตรงโซนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับระวังทางนี้ด้วย
1: ตรงนั้นผมสังเกตว่าเวลาตรงเสาข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนรูปบัวเลยครับ
0: นี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ให้กับชุมชนที่นี่นะครับ

0: 20กว่าปีมานี้การที่เราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีผลกระทบอะไรกับผู้คนกับสิ่งแวดล้อมกับอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับการที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเนี่ยหนึ่งคือความภาคภูมิใจนะครับคนอยุธยาในรุ่นผมที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะปลูกฝังว่าเราต้องภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยาร
0: ุ่น30กว่า
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ารุ่น60อย่างผมนี่ไม่ได้ถูกปลูกฝังแบบนี้นะ ออกจะมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเราเอามรดกของชาติไปให้คนอื่นหรือเปล่า อันนี้เป็นรุ่นผมอาจจะคิดแบบนี้คนแก่ๆหน่อยอะ
1: จริงๆแล้วคืออาจจะถ้าอย่างรุ่นผมนะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของนะฮะที่จะต้องดูแลรักษานะครับก็นะมีกระบวนการในสถานศึกษาที่จะให้เราเนี่ยกลายเป็นคนรักห่วงแหนโบราณสถาน
0: แสดงว่ามีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่ารุ่นผม ให้เข้าใจว่าเออการเป็นมรดกโลกเราไม่ได้ยกให้ใคร
1: ครับ
0: แต่เราจะต้องช่วยกันรักษาคุณค่าเอาไว้
1: รักษาไว้ทีนี้ในเรื่องของผลกระทบที่จะมีกับชาวบ้านก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าการที่ได้รับการขึ้นบัญชีเนี่ยถ้ากับเป็นการการันตีว่ามรดกพวกโบราณสถานทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันเป็นของคนทั้งโลกแล้วนะไม่ใช่แค่ของคนไทยอย่างเดียวฉะนั้นมันต้องมีการจัดการที่ดีนะฮะก็เลยมีประเภทของแผนแม่บทในการจัดการโบราณสถานนะครับทีนี้ทางราชการก็พยายามที่จะคิดว่าทำอย่างไรที่จะจัดการให้นะฮะสามารถรักษาโบราณสถานควบคู่ไปกับการให้ประชาชนนั้นอยู่ในเมืองได้อย่างปกติสุขนะครับก็มีความคิดแบบนี้เสมอ
0: คือตัวคนเนี่ยซึ่งมีชีวิตมีจิตวิญญาณเนี่ยถูกขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกเลยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่ฮะแต่ว่าคนนั้นจะต้องอยู่กับโบราณสถานอย่างไรนะครับเขาก็พยายามคิดแต่ว่าในจุดหนึ่งต้องยอมรับว่ามันไม่สามารถไปด้วยกันทั้งหมดได้บางทีก็เหมือนกับว่าอาจจะกันนะครับประชาชนที่เขาเคยอยู่ร่วมกับโบราณสถานเนี่ยออกไปบ้างจริงๆแล้วมันคือการอย่างเช่นบ้านเรือนของประชาชนบางส่วน
0: ที่มีการย้าย
1: มีการสร้างพิงแพะหรือทับไปบนโบราณสถานเนี่ยเขาก็รื้อย้ายออกไปแต่ว่ามันก็มีกระบวนการอยู่นะ
0: อ
1: ย่างเช่นเยียวยาหาสถานที่ใหม
0: ่
1: ไปต่างๆเนี่ยให้เขาได้นะไม่บรรเทาความเดือดร้อนลงไป
2: แต่วันนี้นะครับเด็กๆก็คงได้มาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดถึงเด็กๆทุกคนนะครับว่าไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในสถานที่ใดนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็มีส่วนในการสานมรดกโลกแห่งนี้ให้คงอยู่สืบต่อไปได้ครับและตอนต่อไปครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามในรายการ
3: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับ
2: ในวันนี้ครูมะนาวและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

พื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสัก

หัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2400

0: พระเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าตอไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
4: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่ศพน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาศพกันนะแล้วที่นี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ

0: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Teak TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือเทคโทนากันดิสนะครับเรื่องของชนิดมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
2: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปย่อปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
3: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนิลนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเหมือนสีนิลในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาฮัมม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดป้อมผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงที่คอยปกรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารโทรศัพท์ลงเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: วัดศรีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดศรีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดศรีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดศรีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้มันเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี้
1: สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสุ่มก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่